0: เตือนว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำจากแอปพลิเคชันเช็คน้ำซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศจิสดาพบพื้นที่ภาคเหนือเสี่ยงน้ำท่วมระดับสีแดงเข้มขยายวงกว้างปกคลุมหลายอำเภอต่อเนื่องกันโดยจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่ตอนเหนือบริเวณอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกถึงตัวเมืองสุโขทัยต่อเนื่องอำเภอกงไกรลาดรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามและจังหวัดใกล้เคียงบริเวณตอนล่างของอุตรดิตถ์และตอนบนของพิจิตรที่เริ่มมีสีแดงและสีเหลืองปะปนขณะเดียวกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนโดยพื้นที่สีแดงแผ่ขยายหนาแน่นจนกลายเป็นผืนแดงขนาดใหญ่โดยเฉพาะ5จังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดสกลนครที่มีพื้นที่สีแดงครอบคลุมกว้างที่สุดโดยเฉพาะรอบลุ่มน้ำหนองหารและตอนกลางของจังหวัดถือเป็นจุดศูนย์กลางของความเสี่ยงในขณะนี้จังหวัดหนองคายและบึงกาฬสีแดงกระจายตัวหนาแน่นตลอดแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงรวมถึงพื้นที่รับน้ำตอนในเสี่ยงทั้งน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดนครพนมพื้นที่สีแดงทอดตัวยาวตามแนวลุ่มน้ำสาขาทั้งตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัดจังหวัดอุดรธานีพบสีแดงหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโดยตรงกับหนองคายและสกลนครพื้นที่ตอนล่างที่เริ่มมีสัญญาณเตือนส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและยะโสธรเริ่มปรากฏจุดแดงและสัญลักษณ์เตือนภัยกระจายในบางอำเภอแต่ยังไม่หนาแน่นเท่าตอนบนแต่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้แนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติโดยตรวจสอบระดับน้ำรอบบ้านและเส้นทางอพยพเก็บของมีค่าไว้ที่สูงและเตรียมถุงยางชีพรวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้มีกำหนดการหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยมีความสนใจลงทุนในไทยขณะที่ TNG สนใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลาง
3: ที่นิวซีแลนด์เขามีเทคโนโลยีเขาใช้พันธุกรรมอะไรต่างๆแล้วก็ไปรับผลผลิตจากทั่วโลกเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการไปช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เขาเพิ่มไปถึงอินเดียและตัวออกต่างและนอกจากนี้เขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำไปเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูที่ว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้ปลูก Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่าอันนั้นเป็นเฟส2
2: โดยภารกิจเช้าวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์มุ่งยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือใน4ด้านสำคัญทั้งการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะความร่วมมือด้านกลาโหมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมส่งเสริมการค้าการเกษตรสตาร์ทอัพและ SMEพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าภายในปี2588รวมถึงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคแปซิฟิกการหารือระดับผู้นำต่อยอดจากภารกิจด้านเศรษฐกิจ ภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานการลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมถึงเยี่ยมชมบริษัทด้านอุตสาหกรรมการบินเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ต่อไป

0: วาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการทุจริตสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูย้อนหลัง10ปีขณะที่การเคหะแห่งชาติสั่งยกระดับการตรวจสอบผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนทั่วประเทศย้ำให้สิทธิ์เช่าเฉพาะคนไทย
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการเอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว4รายพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันนี้รวมทั้งสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560โดยประสานตำรวจสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้เตรียมปรับมาตรการป้องกันโดยกระจายอำนาจการอนุมัติกำหนดให้ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายร่วมรับผิดชอบและเตรียมหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อป้องกันการทุจริตระยะยาวและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
3: ขั้นแรกก็ตั้งกรรมการก่อนเดี๋ยวผมคิดว่าการที่มีหน่วยงานดึงนอกมาสืบมันทำให้เราไปไกลมากขึ้นเพราะว่าอย่างเราที่ถามไปตรวจเส้นเงินได้ไหมเราตรวจไม่ได้เราจะไปเรียกคนแบบคนอื่นมาให้ข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่มีอำนาจนะแต่พอตำรวจเนี่ยเขาไปดูเส้นทางเงินได้จบเลยไอ้คนนี้นายหน้าคนนี้โอนเงินให้เจ้าที่เขตเราอย่างเงี้ยก็เห็นเลยว่ามีต้องมีผลประโยชน์ก็ทำให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นก็อย่างที่บอกว่าการสืบของเราเองในแง่ของวินัยเนี่ยบางทีมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลแต่ถ้าเราเอาหน่วยงานนอกมาช่วยสืบทำให้เราทำได้เร็วขึ้น
2: ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เป็นอาคารเช่าที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำสัญญาโดยขณะนี้ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าที่กระทำผิดเงื่อนไขแล้วพร้อมปรับแนวทางตรวจสอบผู้พักอาศัยจากเดิมที่พิจารณาเพียงทะเบียนบ้านเป็นการตรวจสอบข้อมูลผู้พักอาศัยแบบเรียลไทม์โดยเตรียมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเขตและนำระบบ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้และพักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากกรณีดังกล่าวการเคหะแห่งชาติจะใช้โอกาสในการตรวจสอบที่พักอาศัยทั่วประเทศหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทันทีพร้อมประสานการทำงานกับตำรวจโดยผู้ที่มีรายชื่อตามที่ตำรวจแจ้งมาการเคหะแห่งชาติได้ยกเลิกสัญญาเช่าแล้วเนื่องจากถือเป็นการผิดเงื่อนไขการเช่าส่วนกรณีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นเบื้องต้นจากการพูดคุยยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพื่อความโปร่งใสได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้สรุปผลภายในสัปดาห์หน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่1โรงเรียนบ้านหินดาดราชบำรุงตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านป่าคาตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดสระแก้วที่หมู่10โรงเรียนบ้านใหม่ไซทองตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านนางอ่างคำตำบลทรัพย์ไพวันอำเภอเอราวัณจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดมะปรางงามตำบลละอายอำเภอฉวางจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่6บ้านหนองปลาซิวตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231รักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: พระคือดวงใจไทย
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตต์ เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์กับอิหร่านซึ่งถือเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจ2ด้านพร้อมกันด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซควบคู่กับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจพร้อมเน้นย้ำว่าพันธมิตรของสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ฝ่ายใดโดยเฉพาะจีนที่นำเข้าพลังงานจากช่องแคบฮอร์มุซถึง50%จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากจีนเข้าร่วมและปฏิบัติตามแผนการนี้ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจันทร์หน้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่าน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้กล่าวว่าการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานสำหรับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคือการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและหวังว่าเกาหลีใต้จะบรรลุความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงโดยหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งจากการเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐและพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติไปพร้อมกันนายหวังอี้กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือก้าวไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติพร้อมเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการเจรจาและสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่อีกครั้ง
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับดุลคาดียูซุฟผู้จัดการพื้นที่ขององค์กรทางน้ำภายในของรัฐโซโกโตทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเกิดเหตุเรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดล่มใกล้กับหมู่บ้านโกรัวในเขตโกรอนโยรัฐโซโกโตเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กซึ่งมีอายุระหว่าง10-15 ปีทั้งนี้อุบัติเหตุทางเรือที่มีผู้เสียชีวิตถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในไนจีเรียเนื่องจากการบรรทุกผู้โดยสารที่แออัดเกินกำหนดการบำรุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมในเส้นทางน้ำของไนจีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน
3: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าวัคซีนออเวโบซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีจำนวน 70,000 โดสกำลังถูกส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อนำไปทดลองใช้รับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวโดยจำนวน 20,000 โดสจะใช้สำหรับการทดสอบในระยะที่3และอีก 5,000 โดสสำหรับบุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวใน DR คองโกมากกว่า 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในชายเดี่ยวรอบ3กุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025ลงสนามตบเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-0เกม21-10 21-10ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ3พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลก ตกพลิกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2-1เกม15-21 25-23 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโอโบฮาระจากญี่ปุ่น2-1เกม17-21 21-12 21-17 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดอรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสซิเดนต์ครับ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเตะชนะนาจาฟี่ชาปารักจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและ World Cup เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไว้ในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมนายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Vision ยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Nowโดยดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าชมได้ฟรีทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกานายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น
5: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่เข้าใจว่าการขับรถผ่านสี่แยกสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้นั้นถือเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะสี่แยกหลายแห่งไม่สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ซึ่งหากต้องการจะเลี้ยวซ้ายผู้ขับขี่ต้องสังเกตป้ายจราจรที่บอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือดูลูกศรบนพื้นถนนว่าเลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นหากไม่มีป้ายหรือลูกศรเลี้ยวซ้ายที่พื้นผู้ขับขี่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรก่อนแล้วจึงจะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ซึ่งหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยทั้งนี้หากสี่แยกนั้นสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ผู้ขับขี่ก็ควรให้ทางรถทางเอกหรือทางตรงวิ่งไปก่อนแล้วจึงค่อยเลี้ยวซ้ายเพื่อความปลอดภัยนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานที่ดีในการบริหารจัดการน้ำโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในทรัพยากรน้ำดินป่าและพลังงานความมั่นคงทางอาหารตลอดจนความมั่นคงโครงสร้างทางสังคมสามารถทำให้ชีวิตคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีมีความสุขครอบครัวพร้อมหน้าบนหลักนิติธรรมขยายผลจนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเมื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเองจึงเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพตลาดทุนไทย
2: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยสามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับการ2026 Reignite Thailand ช่วงปลายเดือนนี้แสดงศักยภาพตลาดทุนไทยสู่ผู้ลงทุนสถาบันในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุนในประเทศนี้จากนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
12: ค่ะช่วงปลายเดือนนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการจัดงาน Thailand Focus 2026งานนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดทุนไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างคะ
13: ครับผมคือในวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรม Grand Hyatt เอราวัณกรุงเทพนะครับ Thailand Focus เนี่ยเป็น flagship event อันนึงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปีนี้จะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่20นะครับถือว่าเป็นครบรอบ20ปีของงาน Thailand Focusเป็นงานที่เราเรียกว่าดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเรียนรู้กับอนาคตของประเทศไทยนะครับในเชิงเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการคลังการลงทุนจะมีบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมาพบปะกับนักลงทุนที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเป็นในรูปแบบทั้งวันออนวันแล้วก็จะมีการจัดสัมมนาเต็มวันวันที่26ที่จะมีหลายๆคนมาพูดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยว่าอนาคตหน้าตาเป็นยังไงเพราะนั้นมันจะเป็นงานที่เรียกว่า Sell Thailand อันนึงที่สำคัญ
12: ครับ
13: ที่เราจัดตั้งและสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์มาตลอดปีนี้เราจัดร่วมกับมีเรียกว่า Co-host ที่มาช่วยร่วมจัดงานกับเรามีบริษัทหลักทรัพย์CLSA มีบริษัทหลักทรัพย์ DBS Wicker เกียรตินาคินพัฒระร่วมกับ Bank of America แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ UBS ด้วยนะครับเป็นการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนที่จะดึงดูดเงินลงทุนเข้าประเทศไทยสร้างความน่าสนใจกับตลาดทุนของเราด้วย
12: ค่ะเห็นว่าในงานครั้งนี้ค่ะเป็นแฟกชิปที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกเข้ามาให้ข้อมูลโดยตรงเห็นว่าถึง78บริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมเลยค่ะทั้งในเสร็จแล้วก็ไม้มองว่าตลาดทุนไทยอะค่ะจะมีความน่าสนใจที่จะดึงดูดจุดขายจากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสนใจการลงทุนในงานนี้ได้ยังไงอะค่ะ
13: คือจริงๆปีนี้เป็นปีที่พิเศษนิดนึงด้วยเพราะว่าแน่นอนนักลงทุนผมว่าให้ความสนใจกับตลาดทุนไทยมาตั้งแต่ต้นปีเป็นพิเศษแล้วนะครับตลาดทุน Set Index ของเราเนี่ยก็ performance ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบวกอยู่ประมาณ 30% ซึ่งก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ performance ดีที่สุดในโลกอันหนึ่งเลยนะครับแต่ต่อเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะให้เขาเห็นภาพว่าเศรษฐกิจไทยเราจะมีการลงทุนในปีนี้เราจะเน้นมีสปีกเกอร์หลายท่านเข้ามาให้ความรู้กับนักลงทุนรวมถึงท่านรองนายกเอกนิติที่จะมาเล่าให้นักลงทุนทราบว่ารัฐบาลโดยนโยบายที่จะเรียกว่า upskill reskill การลงทุนของภาครัฐการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมุ่งเน้นไปทางไหนมีกลยุทธ์แบบไหนแล้วก็เจาะจง ในอุตสาหกรรมใดๆเขาก็จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยเราจะมีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าเดิมได้ยังไงนะครับมีท่านรัฐมนตรีพลังงานมาด้วยคุณเอกนัทนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่อง energy transition ของเรายกตัวอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่ทางภาครัฐกำลังผลักดันให้มีการเกิดการลงทุน

0: ทุนด้านไม่ว่าจะเป็น data center ด้าน semiconductor อะไรต่างๆที่แน่นอนคงต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับนโยบายทางด้านพลังงานเนี่ยเราจะสอดคล้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมพวกนี้การลงทุนพวกนี้ต่อเนื่องยังไงนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างโทนของการสัมมนารอบนี้น่าจะเน้นไปทางด้านการลงทุนการสร้างศักยภาพใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตแล้วก็จะดึงดูดนักลงทุนให้ความสนใจกับบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะได้อานิสงส์จากการลงทุนพวกนี้ด้วย
1: ในการพูดคุยการลงทุนในงานนี้ค่ะจะมีการพูดคุยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเครดิตด้วยไหมคะ
0: มันก็จะมีเกี่ยวกับเรียกว่าอาจจะภาพรวมมากกว่านะครับเรื่อง sustainability ความยั่งยืนเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกอย่างเดียวจะมีดร.สันติธารเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายด้านการคลังนะครับว่าจะสร้างความยั่งยืนยังไงซึ่งจะสอดคล้องกับในอนาคตเรามีเรื่องก๊าซเรือนกระจกแน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันของประเทศเราที่จะต้องมีการวางรากฐานนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊าซเรือนกระจกเรื่องพลังงานที่มีความยั่งยืนเรื่อง green energy ต่างๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องอยู่ในโทนของการพูดคุยในงานนี้ด้วย
1: เห็นว่ามีการเปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์อาเซียน6ประเทศเข้ามาร่วมให้ข้อมูลถึงการเชื่อมโยงเงินทุนสู่การเติบโตทั่วภูมิภาคอาเซียนอันนี้จะเป็นผลดีกับประเทศไทยยังไงบ้างที่เราจะเห็นภาพชัดเจนนะคะ
0: ครับพอดีปีนี้นะผมว่ามันมีความสำคัญอีกจุดหนึ่งเพราะว่าทาง World Bank ก็จะมาจัดงานประจำปีของเขาที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมนะครับผมคิดว่า Thailand Focus รอบนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งของงาน World Bank ด้วยที่จะสร้างความสนใจไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่กับภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับวันนั้นเราเลยนั้นมีการรับเชิญ CEO จากตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้นักลงทุนเห็นภาพว่าอาเซียนจะสอดคล้องกันยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงการเชื่อมโยงยังไงในเรื่องตลาดทุนและอุตสาหกรรมโดยรวมด้วย
1: ค่ะความคาดหวังของตลาดหลักทรัพย์เองกับการจัดงานครั้งนี้มองว่าปีนี้เราน่าจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างค่ะ
0: คือในที่สุดนะครับความตั้งใจของ Thailand Focus ตลอดมาเนี่ยก็คืออยากจะเรียกว่าไฮไลท์ศักยภาพของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยให้กับนักลงทุนทั่วโลกรับทราบนะครับผมว่าปีนี้จะน่าสนใจเป็นพิเศษตรงที่ว่าความสนใจที่มีโมเมนตัมมาตลอดปีในตลาดทุนของเราเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วเราจะต่อยอดมันยังไงการที่จะเล่าว่าสตอรี่หรือกลยุทธ์ในการที่จะผลักดันประเทศให้เติบโตเต็มศักยภาพตามนโยบายของทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยให้เขาเห็นภาพและจับต้องได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะสื่อสารทางด้านนี
1: ้ค่ะแนวโน้มนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆอะค่ะในปีนี้หรือแนวโน้มในปีหน้ามองว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะแล้วมันจะมีประโยชน์หรือเชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ไทยพัฒนาในปัจจุบันยังไงอะค่ะ
0: ครับผมคือโจทย์สำคัญอันนึงของตลาดหลักทรัพย์ทางประเทศไทยคืออยากจะสร้างโอกาสให้ส่วนรวมนะครับซึ่งการสร้างโอกาสเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงนวัตกรรมไม่ว่าจะทางด้านการเข้าถึงตลาดทุนการเข้าถึงข้อมูลในการลงทุนที่เหมาะสมที่รวดเร็วที่สะดวกขึ้นปีนี้เราได้ลอนช์แอปอันหนึ่งชื่อวิเศษไปนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เราหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศในการรับทราบถึงข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจลงทุนที่สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับการเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง TSD e-service อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นอยากจะให้ลองกันนี่เป็นนวัตกรรมเล็กๆน้อยๆอันหนึ่งที่เราผลักดันแต่ในภาพใหญ่ก็เช่นเดียวกันอันหนึ่งที่เราชวนทาง CEO ภาคตลาดทุนอาเซียนมาร่วมของเราเนี่ยก็จะโชว์เคสการเชื่อมโยงนวัตกรรมการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างกันนะครับอันหนึ่งที่เราทำกับสิงคโปร์มาได้เรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นค่อนข้างมากก็คือเรื่อง DR Depository Receiptอันนี้เป็นการสร้างโอกาสให้นักลงทุนไทยเนี่ยเข้าถึงโอกาสการลงทุนทั่วโลกได้ผ่านโปรแกรม DR ของเรานะครับก็เป็นตัวอย่างพวกนี้ที่อยากจะมาไฮไลท์ให้กับนักลงทุนรับทราบด้วยงานนี้ที่เราจัดมาตลอดงานนี้นอกจากนั้นที่จะให้นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศเข้ามารับฟังในตัวงานเองแล้วเนี่ยก็จะมีเวอร์ชวลมีการเข้าฟังรับฟังผ่านออนไลน์ด้วยนะครับก็อยากจะให้นักลงทุนในประเทศที่มีความสนใจหรือหัวข้อที่เราประกาศออกไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบรับรู้ต่อนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของไทยด้วย
1: ค่ะ ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอัศเดชคงสิรินะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่มาผู้เชิญชวนในงาน Thailand Focus ปีนี้ว่ามีความน่าสนใจยังไงแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้ไปเข้าร่วมงานด้วยตัวเองเลย
0: ยินดีครับคือหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและทุกภาคส่วนนะครับอยากสร้างโอกาสในให้ส่วนรวมจริงๆในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับทุกคนทุกภาคส่วน
1: ค่ะท้ายนี้ให้ปิดท้ายนิดนึงเน้นย้ำนิดนึงค่ะอยากให้ผู้ประกอบการไทยทำไมถึงต้องเลือกที่จะไปดูงานนี้ด้วยตัวเองค่ะ
0: ผมเชื่อว่าการรับทราบมุมมองนะครับของคืองานนี้ไม่ได้เป็นเพื่อให้นักลงทุนมาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดไทยอย่างเดียวผมว่าการพูดคุยการสื่อสารกันกับนักลงทุนได้รับฟังมุมมองจากนักลงทุนต่างชาติที่เป็นสถาบันเป็น professional จริงๆเขาจะมีมุมมองจากทั่วโลกจริงๆว่าคู่แข่งเขาอุตสาหกรรมเขาทำงานอะไรกันอยู่มีการพัฒนาอะไรกันอยู่เพราะนั้นมันจะเป็นเรียกว่า two-way communication จริงๆที่จะเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าณวันนี้นักลงทุนให้ความสนใจกับเรื่องอะไรบ้างแล้วเราควรจะปรับตัวยังไงเพื่อแข่งขันกับทั่วโลกได้ครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: รัฐบาลระดมทุกหน่วยเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมให้ติดตามสถานการณ์ฝนระลอกใหม่วันที่23สิงหาคมนี้และเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: เมื่อช่วงเช้าวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านมีปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงวัดได้สูงสุดถึง388มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 12,900 ครัวเรือนมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอย่างมากรัฐบาลจึงได้ยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ Single Commandเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการความร่วมมือจาก6กระทรวงเพื่อเร่งช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีทั้งกลุ่มเปราะบางเกษตรกรและแรงงานเนื่องจากจังหวัดน่านยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในระยะนี้อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายลงโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่จะไหลลงมาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศช่วงระยะนี้จนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ปริมาณฝนในจังหวัดน่านจะลดลงจากนั้นจะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งวันที่23สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเช่นอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างคาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ50ถึง70มิลลิเมตรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าปัจจุบันสภาพดินในพื้นที่มีความอิ่มน้ำแม้ปริมาณฝนตกใหม่จะไม่สูงมากนักแต่อาจกลายเป็นน้ำส่วนเกินที่ไหลหลากลงสู่ลำน้ำและทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดควบคู่กับให้จังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเวียงสาเนื่องจากมีแนวโน้มเกิดน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำของพื้นที่ตอนบน
5: น้ำต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็เริ่มมีการตุ่มตัวในด้านบนเริ่มลดลง ะครับแต่ว่ามวลน้ำต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะไปกระทบกับส่วนกลางนะครับก็ต้องแจ้งให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยลงไปเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแล้วก็พยายามคืนสถานการณ์ต่างๆให้สู่ภาวะปกติต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอในเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับ
4: ที่ผ่านมารัฐบาลได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนค่อนข้างจำกัดหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องเร่งจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับ4หน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการตรวจสอบตัดวงจรกลุ่มทุนต่างชาติและสวมสิทธิ์กระบวนการออกบัตรคนไร้สัญชาติอย่างเด็ดขาดมั่นใจจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมมากขึ้นติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: บทเรียนจากคดีสวมสิทธิ์สัญชาติและสวมตัวตนแหน่ทะเบียนราษฎรนำไปสู่ความร่วมมือสำคัญเพื่อกวาดล้างกระบวนการทุจริตข้ามชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปท.และ DSI ยกระดับมาตรการตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อตัดวงจรการทุจริตของกลุ่มทุนต่างชาติสีเทานายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าปัญหาการปลอมแปลงบัตรประชาชนในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการหลบหนีเข้าเมืองของชนกลุ่มน้อยหรือแรงงานข้ามชาติบริเวณชายแดนเหมือนในอดีตแต่ได้พัฒนารูปแบบไปสู่การตัดแต่งประวัติบุคคลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติที่ต้องการถือสัญชาติไทยเพื่อนำไปทำธุรกรรมและถือครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายช่องโหว่สำคัญเริ่มตั้งแต่ระดับฐานรากตั้งแต่การแจ้งเกิดเป็นเท็จการสวมชื่อผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้แจ้งตายไปจนถึงขั้นตอนการตัดแต่งเอกสารทางการแพทย
7: ์ตอนนี้ถึงขั้นที่ว่าไปปลอมเอกสารทางการแพทย์ถึงขั้นปลอมหนังสือรับรอง DNA ด้วยครับหนังสือที่รับรองจากว่าหน่วยงานทางการแพทย์ที่ว่ารับรองว่ามีการเกิดจริงมีการทำตาประทับปลอมของโรงพยาบาลจริงมีการปลอมลายมือชื่อของแพทย์หรือพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับถามว่าจริงๆก่อนที่เราที่จะดำเนินการในส่วนนี้เองเนี่ยเราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆได้มีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการทำงานทั้งในเรื่องของอาจจะเช่นกรณีที่มีต้องบอกว่าทางการเงินนะครับเช่นสายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันนะครับ
6: กระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนของภูมิภาคและเขตกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ดีปปช.ยืนยันว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นเป็นเพียงพฤติการของเจ้าหน้าที่บางกลุ่มไม่ใช่การดำเนินงานของระดับนโยบายขององค์กรซึ่งการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมยิ่งขึ้น
7: คือต้องถามว่าในส่วนที่เราได้ประสานงานเนื่องจากจริงๆกรมการปกครองได้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าคือกรมการปกครองเองเนี่ยเขาก็ต้องการแสดงว่าการทำงานของเขาเนี่ยอยู่ภายในกรอบกติกาตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเพียงแค่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่อยู่ในกรมการปกครองเท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่กรมการปกครองสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างไรครับจริงๆถามว่าจริงๆมันเป็นการช่วยช่องโหว่มากกว่าในการทำงานเนื่องจากว่าในการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีการเสริมกันในเรื่องหลังจากที่เราพูดคุยกันเนี่ยในส่วนอำนาจหน้าที่ใครมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนในการที่เรารวบรวมข้อเท็จจริงอะครับในส่วนของการปกครองเองผมว่าทางเขาเองเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ทางปปช.หรือว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
6: สำหรับประชาชนผู้สุจริตที่อยู่ระหว่างการขอสิทธิ์การตรวจเข้มครั้งนี้อาจทำให้มีขั้นตอนตรวจสอบที่รอบคอบขึ้นแต่จะไม่ส่งผลกระทบให้ยืดเยื้อเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาตรการหลังจากนี้ปปช.และหน่วยงานภาคีจะเน้นการปราบปราม ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเสี่ยงพร้อมประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องโหว่อย่างยั่งยืนและเตรียมถอดบทเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรฐานการออกบัตรประชากรในอนาคตต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน

0: เซียนครั้งที่20เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้บัญชาการทหารเรือของชาติสมาชิกร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความไว้เนื้อเชื่อใจติดตามจากรายงานค่ะ
1: จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะในพื้นที่พิพาทสำคัญทางทะเลอย่างช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานทำให้ความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต้องเน้นย้ำขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศซึ่งในโอกาสที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนหรือ ANCM ครั้งที่20ภายใต้หัวข้อ1อาเซียน1วิสัยทัศน์กองทัพเรือความร่วมมือทางทะเลเพื่อความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนจะได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดที่มีต่อสถานการณ์และประเด็นด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำกองทัพเรือของแต่ละประเทศและเป็นการพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรืออาเซียนร่วมกันด้วย
2: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนเป็นการประชุมที่สำคัญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวความคิดนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการได้รับทราบถึงมุมมองและแนวคิดของผู้บัญชาการหารเรือประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอาจจะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนที่มีวิสัยทัศน์ทางทะเลร่วมกัน
1: ขณะเดียวกันในประเด็นทางทะเลที่ประชาชนกำลังเกิดความกังวลอย่างเหตุแผ่นดินไหวในทะเลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธุ์โฆษกองทัพเรือเล่าว่าได้มีการหยิบยกหารือประเด็นดังกล่าวในการประชุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เช่นกันและกองทัพเรืออาเซียนก็มีกลไกที่ประสานความร่วมมือในด้านนี้ทางการแจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลข่าวสารและเสนอความช่วยเหลือต่อชาติสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเลสะท้อนให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือภายในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างแท้จริง
3: เครือข่ายของผู้บัญชาการฐานเรืออาเซียนนะครับเราได้วางเครือข่ายมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับปัจจุบันก็มีสำนักงานเลขาธิการที่เป็นถาวร IFC อยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งตรงนี้จะทำเป็นหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ในการที่กระจายข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นในเรื่องของความร่วมมือหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าพอเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะมีกองทัพเรือหลายๆชาติยื่นข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดซึ่งตรงนี้ยืนยันได้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความร่วมมือโดยแท้จริงเป็นเวทีของการริเริ่มสร้างสรรค์และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศอาเซียน
1: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในจังหวะที่เกิดสถานการณ์ที่กระทบต่อโลกและภูมิภาคอาเซียนอย่างหลากหลายด้านเช่นนี้จึงเป็นอีกกลไกที่แสดงให้เห็นว่าอาเซียนมีแนวทางที่สอดประสานทางด้านความมั่นคงทางทหารและด้านนโยบายระหว่างรัฐต่อรัฐและรัฐต่อภูมิภาคไปพร้อมกันเพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในภูมิภาคว่าหากเกิดภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงทางทะเลอาเซียนจะมีความพร้อมที่จะร่วมกันรับมืออย่างเป็นเอกภาพตามแนวทางที่เน้นย้ำเสมอถึงการที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางของทุกชาติสมาชิกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดินหรือแผ่นดินบุ๊กติ๊กต็อกและไลน์

โรโหติกัมมุนาโหติพระมนูแปลความหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือ1ความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

จังหวัดลำปูนร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพบประชาชนปะป้อเมืองอู้เรื่องลำปูน

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะจ๊ะต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชนนะจ๊ะป้าพ่อเมืองอู้เรื่องลำพูนเนาะวันนี้วันศุกร์ที่21นะเจ้าสิงหาคม2569นะเจ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเจ้าช่วงเจ้าวันนี้เจ้ารายการวิทยุป้าป้อเมืองอู้เรื่องละปูนนะเจ้าดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการเนาะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านผู้ว่าปองปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านมีภารกิจนะเจ้าสำคัญการปฏิบัติราชการในพื้นที่เชียงใหม่นะเจ้าเจ้านี้นะเจ้าเนาะก็เลยกรุณามอบหมายให้ทางด้านของท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนนะเจ้า หัวหน้าธนานวลปลอดมารายงานอู้จ่าข่าวสารกันในเจ้านี้นะเจ้าสวัสดีเจ้าหัวหน้าเจ้า
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณหน่อยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านครับ
0: เจ้าก็มาพร้อมสายฝนเวลามีฟ้ามีฝนอีเมื่อใดก็จะเจอกับท่านปภบ่อยๆเลยก็สภาพอากาศเจ้านี้ก็รู้สึกว่าฝนน่าจะปกคลุมทั้งในพื้นที่ลำพูนเราเลยนะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: ครับโดยจากเรดาร์นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยในเช้าวันนี้จะมีฝนโปรยแล้วเรียกว่าฝนโปรยโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ที่ยกเว้นอำเภอเมืองกระป๋าซางนะครับที่จะมีฝนโปรยปกคลุมไปทั่วนะครับเมืองกระป๋าซางนี่ก็จะมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นฝนโปรยที่กำลังค่อนข้างอ่อนนะครับก็มองอีกมุมนะครับคุณออยครับมองว่าเป็นการสร้างความชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นให้กับในพื้นที่นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีหลายพื้นที่นะครับที่ประสบปัญหากับเรื่องของสภาวะความแห้งแล้งนะครับพืชผลทางการเกษตรเนี่ยตอนนี้ต้องการน้ำนะครับในภาพรวมที่ที่ผ่านมาที่มีการแจ้งเตือนในส่วนของร่องความกดอากาศที่ส่งผลกระทบกับทางภาคเหนือของเราเป็นหลักเนี่ยผมมองดูว่ามันเป็นการเติมในส่วนของแหล่งน้ำต่างๆนะครับที่ทำให้แหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชการเองของเอกชนเองเนี่ยนะครับมีน้ำเพิ่มขึ้นรวมไปถึงในส่วนของพื้นดินนะครับพืชที่กำลังต้องการน้ำไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดอะไรต่างๆนะครับก็ผมว่าทำให้ในเรื่องของพืชผลการเกษตรเองนะครับก็ที่จับไปได้ต่อนะครับที่จะไปได้ต่อก็ถือว่าเป็นผลดีกับทางจังหวัดลำพูนเรานะครับท่านผู้ฟังครับ
0: เจ้าเดี๋ยววันนี้ลงลึกในรายละเอียดกันแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยนะเจ้าซึ่งก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าช่วงนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นประกาศแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกชุกหนาแน่นยิ่งขึ้นนะเจ้าแต่ว่าในพื้นที่ลำพูนเฮาจะเป็นจะใดพ่องนะเจ้าการเตรียมการการเตรียมความพร้อมในมิติด้านต่างๆนะเจ้าเดี๋ยวเฮาจะมาไล่เลี่ยงกันเนาะแต่ช่วงต้นนี้คงต้องร่วมกันส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทางน่านนะเจ้าท่านปภ.เจ้า
1: ครับก็ทางน่านเองนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นในส่วนของ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับตอนแรกจริงๆแล้วในฤดูฝนเนี่ยเราไล่มาจากทางเชียงรายนะครับที่เห็นผลกระทบเนื่องจากว่าในส่วนของความกดอากาศเองเนี่ยเขาก็จะไล่ลงมาแผ่ลงมาจากทางประเทศจีนนะครับแล้วก็จนกระทั่งสุดท้ายในช่วงของฤดูฝนเองเราก็จะเห็นว่าเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับได้แก่ได้ประเทศไทยตอนเหนือภาคเหนือไล่ลงไปถึงในส่วนของภาคใต้นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะครับก็คือในกลุ่มฝนเนี่ยมีอยู่แต่ว่าจะโดนกดโดยในส่วนของยอมความกดครับเยอะความที่เรียกว่ายอมความกดอากาศต่ำนะครับที่กดในเรื่องของตัวฝนแรงฟ้าฝนลงมานะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้นะครับทุกปีที่เราเรียกว่าฤดูมรสุมในการก่อตัวของพายุนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝั่งตะวันตกเขาเรียกว่ามหาสมุทรอินเดียนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันออกทางทะเลจีนใต้มหาสมุทรแปซิฟิกเองนะครับก็จะมีการก่อตัวของพายุค่อนข้างมากนะครับในฤดูกาลนี้นะครับ
0: เจ้าก็เลยทำให้เป็นผลก็ตรงกับฤดูฝนบ้านเฮา
1: ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับก็ตอนแรกก็เราเชียงรายได้รับผลกระทบก่อนแล้วก็ตอนนี้ไล่มาถึงจังหวัดน่านนะครับในช่วงของวันที่18-19ที่ผ่านมานะครับรวมไปถึง20เมื่อวานนะครับจนฝนเนี่ยมีปริมาณมากนะครับในฝน24ชั่วโมง

0: ในส่วนของถึงขั้นในเรื่องของการอพยพนะครับซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็จะมีในส่วนของแผนอพยพนะครับ มีจุดที่ปลอดภัยซึ่งเราเรียกว่าในส่วนของศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับที่จะให้ทางพี่น้องประชาชนได้เข้าไปอยู่อาศัยในช่วงที
1: ่ห่วงใยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังน่านที่น้ำท่วมเมืองน่านนะคะจะหันภาพทางสื่อสังคมออนไลน์นะเจ้าว่าในพื้นที่ของน่านที่มีน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหมันมาไวมากมันก็จะมันไหลมาจนชนิดที่ว่าบัตันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะจ๊ะปริมาณฝนเปิ้ลนะอยู่ที่ประมาณ400มิล
0: ก็
1: จะสะสมเกือบ400มิลของละปูนเฮานี่บอกว่าปริมาณฝนที่เฮาคาดการมันจะอยู่สักเท่าใดแล้วภาพรวมมันเป็นจะใดอ่ะเจ้า
0: ครับภาพรวมผมเอาปัจจุบันเลยแล้วกันนะครับฝน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมากสุดที่บ้านปวงทุ่งหัวช้างนะครับประมาณอยู่ 57.5 มม
1: 57.5 คนละเรื่องกับน่านแล้ว
0: คนละระดับกันแล้วก็ประมาณ 48.5 นะครับแล้วก็ไล่มาเป็นป่าภูบ้านฮ้งนะครับประมาณ44นะครับอันนี้ก็คือในมิลลิเมตรต่อใน24ชั่วโมงซึ่งทางผมเองมองดูว่าเป็นผลดีอย่างที่ได้นำเรียนทางคุณน้อยและท่านฟังท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ในมีบางพื้นที่นะครับของเราเนี่ยประสบในส่วนของฝนลักษณะของฝนที่ทิ้งช่วงนะครับพืชต้องการน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลำไยข้าวโพดอะไรต่างๆมะม่วงอะไรต่างๆนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรเองก็มีการเพาะปลูกเราได้ฝนตรงนี้เข้าไปเติมนะครับและเติมถูกจุดก็คือในส่วนของลำพูนโซนใต้ซึ่งกำลังที่ประสบปัญหาตรงนี้อยู่พอดีนะครับก็ถือว่าในปีนี้เองนะครับในเรื่องน้ำท่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่ามีผลกระทบนะครับแล้วในส่วนกลางเองนะครับที่ว่าแจ้งเตือนถึงวันนี้นะครับในเบื้องต้นที่ได้นำเรียนไปจากการพยากรณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับแล้วก็ผมเองได้คุยกับท่านผู้อำนวยการนะครับอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดลำพูนนะครับเมื่อเช้านะครับก
1: ็
0: ในครับก็คุยกันว่าเอ็มจะมีอะไรที่นอกเหนือจากนี้ไหมท่านบอกเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นปกตินะครับจะเป็นลักษณะของฝนที่มีปริมาณค่อนข้างไม่มากนักนะครับในพื้นที่แต่ก็จะตกแทบจะเรียกว่าปกคลุมทั้งจังหวัดเองนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความชุ่มชื้นนะครับในส่วนของความชุ่มชื้นที่มีปริมาณค่อนข้างมากนะครับก็จะมีในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำที่ว่าจะต้องมาแจ้งเตือนนะครับในตลอดระยะเวลานะครับมีการแจ้งเตือนจังหวัดลำพูนน้อยมากนะครับนะวันนี้เมื่อวานนี้นะครับ3-4วันก่อนที่มีฝนเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดทางภาคเหนือเราค่อนข้างมากก็ไม่มีการแจ้งเตือนในจังหวัดลำพูนเลยนะครับก็ถือว่าในส่วนของโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของดินถล่มนะครับดินถล่มอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับ
1: เจ้าเนี่ยยังปริมาณฝนสะสมของละปูนทั้งปีรู้สึกอยู่ที่600กว่ามิล
0: ครับครับผม
1: 600กว่ามิลแต่หน้าเนี่ยมาทีเดียวเลย400
0: ครับ
1: มาทีเดียวเลย400รู้สึกว่าเมื่อปี67ที่น้ำท่วมใหญ่ท่านก็มันน่าจะถึงประมาณนี้เหมือนกันของเจ้า
0: ครับก็มีเกินอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็ไม่มากปี67ก็นำมาเรียนนะครับผมมาออกรายการหลายครั้งก็พูดย้ำว่าจริงแล้วฝนมาจากเชียงใหม่
1: เจ้า
0: เป็นหลักนะครับในเรื่องของการพยากรณ์อะไรต่างๆเองนะครับในภาคส่วนในส่วนของการพยากรณ์ทางจังหวัดเองนะครับก็ไม่ได้ดูฝนเฉพาะในพื้นที่ของลำพูนอย่างเดียวเวลาเราจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับข้อมูลของทางราชการเนี่ยต
1: ้
0: องคือพูดง่ายๆจะเกือบ 100% นะครับที่จะแจ้งเตือนไปไม่นั้นถ้าเราแจ้งเตือนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็มันไม่ตรงไม่อะไรต่ออะไรเนี่ยการความน่าเชื่อถือในส่วนของภาคราชการเองก็จะลดลงเพราะนั้นในการคำนวณในเรื่องของปริมาณฝนน้ำฟ้าน้ำท่าเองต่างๆนะครับก็คงจะต้องนำมาพิจารณาน้ำในแม่น้ำน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของเรา4อ่างขนาดกลาง38อ่างขนาดเล็กอะไรต่างๆเนี่ยคงจะต้องมาดู
1: ในภาพรวม
0: นะครับแล้วก็นำเรียน
1: แต่ว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆก็ไม่ได้มีปัญหายังอยู่ในสถานะที่รองรับความจุของน้ำได
0: ้ได้เยอะมากนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าตอนนี้ในภาพรวมอยู่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ต้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีบางอ่างซึ่งเกือบ50ก็มีเพราะนั้นในเรื่องของ

0: น้ำที่เราจะบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะยังต้องการน้ำที่จะมาเติ
1: ม
0: นะครับที่จะใช้ในฤดูแล้งที่จะมีมาข้างหน้านี้นะครับ
1: เจ้าอันออยขออนุญาตสรุปว่าโดยรวมแล้วปริมาณน้ำฝนที่เขาคาดการณ์กันว่าจะมีฝนตกมากขึ้นในระยะช่วงถึงวันที่21 22วันเนี้ยนะจ๊ะละปูนเฮาก็บ่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของปริมาณฝนที่จะตกช
0: ุ
1: กมากจนมีปริมาณที่น่ากังวลใจ
0: ครับครับไม่
1: คือฝนโดยรวมเนี่ยจะเป็นลักษณะของฝนโปรยกำลังอ่อนแต่ว่าก็จะปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ละปูนเฮาทั้งจังหวัด
0: ครับ
1: วันนี้วันพุธมั้งจ๊ะ
0: ครับใช่ก็น่าจะวันนี้น่าจะ
1: วันนี้น่าจะเบาแล้ว
0: เบาวันพรุ่งนี้แทบจะเรียกว่าน่าจะน้อยลงมากนะคร
1: ับ แดดออกแล้วซักผ้าได
0: ้พรุ่งนี้น่าจะสบายขึ้นแต่ก็ในส่วนของประมาณกับปลายเดือนนะครับ26-27ก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าล่องความกดอากาศเข้ามาอีกนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าในมาในพื้นที่ของลำพูนจะเข้ามาคราวนี้จะเข้ามาในส่วนของขนาบข้างด้านตะวันตกก็คือทางจังหวัดตากนะครับทางจังหวัดตากตอนแรกสุดถ้าเป็นในช่วงต้นฤดูฝนมันก็จะขึ้นไปแม่ฮ่องสอนก่อนเชียงรายแม่ฮ่องสอนตอนนี้ไล่ลงมาที่ตากนะครับก็อาจจะกำลังของร่องความกดอากาศตรงนี้ก็จะอาจจะส่งผลกระทบในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนด้วยตลอดจนในถึงในส่วนของโซนตะวันออกเองนะครับก็จะมีลักษณะร่องนี้เช่นเดียวกันขนาบข้างนะครับก็อาจจะเข้ามาในส่วนของทางน่านทางพะเยาทางนั่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งในทั้งสองส่วนเนี่ยก็จะมีผลกระทบนะครับนำเรียนนี้ครับว่าในส่วนของจริงแล้วในส่วนของตัวพายุเองเนี่ยนะครับพายุที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็จะมีการก่อตัวอยู่นะครับบริเวณแถบทะเลจีนใต้นะครับซึ่งพายุนี้ก็มุ่งตรงว่ายังห่างประเทศไทยค่อนข้างมากและจะขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนนะครับประมาณปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าเนี่ยก็ไม่มี
1: ผลกระทบกับประเทศไทย
0: ผลที่จะกระทบโดยตรงแบบนั่นจริงๆเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับก
1: ็
0: เป็นพายุตัวขนาดย่อมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็มีตัวใหญ่ขึ้นมานะครับตัวใหญ่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งซึ่งกำลังก่อตัวนะครับก็ในการพยากรณ์ว่าก็น่าจะประมาณวันที่5ที่6นะครับก็จะก่อตัวเป็นพายุแล้วก็อาจขึ้นฝั่งในส่วนของประเทศจีนเช่นเดียวกันเหนือไปกว่านั้นอีกนะครับก็แต่ว่าในส่วนของประเทศไทยเรานั้นก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในหลายครั้งนะครับนำเรียนนะครับว่าเรานี่น้ำไม่ได้ท่วมเพราะพายุ อย่างเดียวนะครับเป็นแค่ร่องความกดอากาศยอมความกดอากาศอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับอาจจะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดถ้าเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าฝนตกแช่หรือเรียกว่าเรนบอมอะไรต่าง
1: ๆระเบิดฝน
0: เหล่านี้นะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับของจังหวัดลำพูนนะครับ
1: ขออนุญาตขัดผ่อนหน้านิดนึงสรุปว่าพายุที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปเนี่ยจะที่คาดการณ์บอกว่าในฤดูฝนเนี่ยจะมีประมาณ 1-2 ลูกตอนนี้ที่พอบอกว่า26-27เนี่ยจะเป็นลักษณะของร่องมากกว่าจะ
0: ร่องหมดครับ
1: ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับละปูน
0: อันนี้ยาวไปถึงช่วงประมาณวันที่5ที่6
1: 5-6ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบ
0: เลยครับใช่
1: แล้วมันจะมีเข้ามาแหมก็จะ
0: มีได้ตลอดครับมีได้ตลอดเพราะว่าฤดูมรสุมเนี่ยจะยาวไปถึงจริงๆแล้วจะยาวไปถึงตุลาพฤศจิกา
1: ตุลาพฤศจิกา
0: ครับถึงพฤศจิกาบางปีเนี่ยยาวไปถึงธันวาคมกับภาคใต้
1: นั้นก็ณเวลานี้เนี่ยก็ที่ฟังท่านพอู้ดูเนี่ยก็น่าจะกังวลใจเรื่องของปริมาณน้ำที่จะเข้ามาเติมมากกว่า
0: ครับใช่ใช่ครับก็ในส่วนของเรื่องของการกักเก็บน้ำเองนะครับทางชลประทานเองนะครับก็พยายามที่จะกักเก็บน้ำนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของอ่างเก็บน้ำต่างๆนะครับตอนนี้ก็รอน้ำที่จะเข้ามาเติมนะครับรอน้ำเข้าที่มาเติมแล้วก็ในส่วนของอ่างเราเรียกว่าเขื่อน2เขื่อนที่อยู่นอกเขตของเราเนี่ยก็มีน้ำค่อนข้างอยู่ระดับปานกลางคือประมาณอยู่ประมาณ 70% นะครับที่คือเขื่อนแม่งัดนะครับกับเขื่อนแม่กวง2เขื่อนนะครับของเรานี่ก็ได้รับน้ำนะครับที่จะมาเติมนะครับจาก2เขื่อนนี่เป็นหลักนะครับยกอย่างตอนนี้เขื่อนแม่กวงเนี่ยที่น้ำจะมาจากทางดอยสะเก็ดทางสันกำแพงเนี่ยนะครับที่น้ำเข้ามาบ้านเรา

0: ทางบันทิอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ในส่วนของเขื่อนนี้มีน้ำอยู่ประมาณกับ 70% นะครับแล้วก็ในส่วนของเขื่อนแม่งัดซึ่งขนาดใหญ่กว่าเขื่อนแม่กวงเล็กน้อยนะครับก็จะมีน้ำอยู่ประมาณ 78% นะครับแต่คาดว่าในส่วนของช่วงฤดูฝนเนี่ยที่ยังมีอยู่เนี่ยคาดว่าในเขื่อนทั้ง2เขื่อนเนี่ยจะ 80% ขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะได้ถึง 90% นะครับได้ถึง 90% ก็เพื่อที่จะเตรียมไว้สำหรับฤดูแล้งในที่กำลังจะมาถึงนะครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องทางป้อนท้องว่าอย่างอ่ะมันต้องอยู่กับการบริหารจัดการเนาะท่าน
0: คือครับจริงแล้วครับผมมองดูนะครับความเห็นส่วนตัวในเรื่องของไม่ว่าจะน้ำท่วมน้ำแล้งอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยถ้าเราสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบนะครับมีข้อมูลมีการพยากรณ์อะไรต่างๆที่แม่นยำเนี่ยผมว่านะครับในเรื่องของปัญหาทุกภัยปัญหาภัยแล้งต่างๆเนี่ยจะส่งผลกระทบกับผมพูดภาพรวมนะครับกับประเทศไทยไม่มากนักถ้าเราบริหารจัดการได้เป็นค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำออกในช่วงที่พายุจะเข้านะครับนี่ก็คือการป้องกันเรื่องอุทกภัยในเรื่องของการกักเก็บน้ำนะครับในเมื่อเราพยากรณ์ข้างหน้าว่าในส่วนของพายุนะครับที่จะทำให้เกิดฝนเนี่ยจะไม่เข้าในพื้นที่นะครับถ้าในลักษณะของทางเชิงวิชาการเนี่ยนะครับแม่นแล้วเราสามารถบริหารจัดการน้ำได้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ในส่วนของภัยแล้งหรือน้ำท่วมเนี่ยจะส่งผลกระทบน้อยมากนะครับน้อยมากกับในพื้นที่นะครับที่ได้นำเรียนไปนะครับความห่วงใยของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านปิยพงษ์ชูวงศ์พ่อเมืองของเรานะครับท่านได้มีการสั่งการนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพยากรณ์เองในส่วนของการเตรียมการที่ในเรื่องของการเผชิญเหตุเองนะครับในส่วนของการเตรียมการนะครับเพื่อที่จะเผชิญเหตุเราก็จะอิงในส่วนของการพยากรณ์เป็นหลักนะครับพายุจะมาไม่ฝนจะมาไม่ตรงไหนอะไรอย่างไรเพื่อที่จะในเรื่องของการใช้ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางจังหวัดเองมีการเตรียมการตั้งแต่น้ำเรียนคุณออยนะครับตั้งแต่ปลายเมษาแล้วนะครับไม่ใช่ยังไม่เข้าฤดูฝนนะครับเตรียมการในเรื่องของการขุดลอกห้วยหนองคลองบึงต่างๆซ่อมในเรื่องของอาคารระบายน้ำนะครับเหมืองฝายต่างๆนะครับซึ่งในปีนี้เองนะครับได้รับความร่วมไม้ร่วมมืออย่างดีนะครับจากหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเองนะครับท่านทำตั้งแต่ในปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับอันนี้ยกเครดิตให้ท่านเลย
1: ประธานสภาอบจมาสวัสดีหัวหน้าธนาอุโมงค์หนองช้างคืนกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำเรียบร้อยครับ
0: ขอบคุณมากครับก็ได้นำเรียนก็ไปสัมพันธ์ให้ทางพี่น้องประชาชนรับทราบหลายภาคส่วนนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะพี่ใหญ่วจ.ท่านก็ได้อนุเคราะห์ตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ใช่เพิ่งมาทำปีนี้นะครับปีที่แล้วนะครับในการขุดลอกห้วยหนองคลองบึงต่างๆที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้องๆเทศบาลต่างๆอบต.ต่างๆเนี่ยได้ขอความร่วมไม้ร่วมมือท่านไปนะครับแล้วในไม่คงไม่ใช่เฉพาะอบจ.อย่างเดียวทางโยธาเอ่ยในเรื่องของการทำในเรื่องของเราเรียกว่าภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าเขื่อนป้องกันตะลิงนะครับจะเห็นภาพได้ง่ายในหลายพื้นที่โดยกันในชนประทานเองก็เรื่องของการกำจัดวัชพืชอะไรต่างๆนะครับในหลายพื้นที่เพื่อเป็นการเปิดในส่วนของมีทางให้น้ำไปแล้วก็ขุดลอกในส่วนที่มันตื้นเขินคือทำทางให้น้ำอยู่ด้วยนะครับทางโยธาก็มีในส่วนของการมีเรือมากำจัดวัชพืชนะครับทางเทศบาลทางอบจ.อะไรต่างๆนะครับได
1: ้ช่วยกันเต็มที
0: ่ร่วมไม้ร่วมมือโดยยิ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดเน้นย้ำมากเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับท่านก็ได้เข้าไปตรวจเยี่ยมจากการที่ทางจังหวัดเองได้มีการสั่งการไม่ว่าจะเป็นการประชุมเองก็ดีมีเรื่องของหนังสือแจ้งในหน่วยงานต่างๆถ้าท่านก็เข้าไปตรวจความพร้อมในหลายๆพื้นที่หลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชนประทานเองนะครับในส่วนของอาคารบังคับน้ำอะไรต่างๆประตูระบายน้ำนะครับของทางอำเภอดังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไปเยี่ยมให้กำลังใจทางอบจ.นะครับกำลังขุดลอกอะไรต่างๆนะครับกำจัดในส่วนของวัชพืชนะครับแล้วซึ่งเมื่อวานนี้นะครับท่านได้ไปตรวจเยี่ยมในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์นะครับในส่วนนี้ก็เพื่อที่จะสร้าง ความมั่นใจให้กับบริษัทต่างๆนะครับที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนเรานะครับว่าจังหวัดลำพูนเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะรับมือในส่วนของน้ำท่วมรวมไปถึงในส่วนของน้ำแล้งด้วยที่จะมีต่อไปข้างหน้าซึ่งจากการที่ได้เข้าไปตรวจสอบเมื่อวานนี้ครับท่านผอ.นิคมเองก็ดีแล้วก็ผู้จัดการในส่วนของเครือสัมพัทธ์นะครับในที่มีบริษัทห้างร้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในประเทศเองก็ดีต่างประเทศเองก็ดีตั้งอยู่นะครับมีความพร้อมอันนี้เราเรียกว่า 100% เลยเพราะว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาน้ำไม่เคยที่จะเราพูดน้ำไม่เคยจะขาดและน้ำที่ไม่เคยจะท่วมในส่วนของบริษัทต่างๆในพื้นทั้งนิคมทั้งเครือสหพัฒน์นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราผมไปเห็นในเรื่องของแน่น 100% พอถ้าท่วมนี่ก็คงจะไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับ
1: เห็นท่านผู้ว่าคือสัมภาษณ์ไว้บอกว่ามันมีเรื่องของการบริหารจัดการที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำแล้วก็มีตัวที่จะสามารถผ่านน้ำออกได้โดยเร็วตัวมันจะในกรณีที่น้ำมันจะเต็ม
0: ครับครับทั้งสองที่เลยนะครับทั้งนิคมเองทั้งเครือสัมพัทธ์เองนะครับก็ในตัวนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าตัวที่จะผ่านน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำในเรื่องของการตรวจสอบนะครับในระดับน้ำต่างๆนะครับที่จะเอาน้ำออกทางน้ำกวงอะไรต่างๆนะครับเรื่องของการมีเขาเรียกว่าอะไรแก้มลิงอะไรต่างๆที่กักเก็บน้ำไว้ได้จำนวนมากนะครับเพื่อนะครับก็สามารถเอากลับมาใช้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับ
1: เจ้าน่าก็ถือว่าในทุกภาคของในทุกมิติจากการที่สาธารณะพื้นที่สำคัญจุดเสี่ยงต่างๆก็เตรียมการกันอย่างดีนะเจ้าหรือแม้แต่กระทั่งพื้นที่ของโซนนิคมอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในจังหวัดลำพูนเราแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดมันมีน้ำหลากมาเหมือนหน้านะคิดภาพพรึบเข้าไปทางนี้ผมโอ้โหความเสียหายมหาศาล
0: เราไม่ต้องคิดมากเราดูตอนปีที่น้ำเข้ามามีผลกระทบกับจังหวัดลำพูนน้ำไม่เข้านิคมเลยนะครับปี67นะครับน้ำไม่เข้านิคมเลยก็เมื่อวานไปดูโอ้ก็คงจะเข้ายากนะครับระบบบริหารจัดการของนิคมเองเนี่ยหรือเครือสัมพัทธ์เองเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างที่จะเข้ามาลง
1: ส่วนเพื่อความร่วมมือกับทางจังหวัดเป็นอย่างดีนะเจ้าในบางจุดที่เป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากเป็นจุดที่น้ำหลากเข้ามาก็ยังเปิดพื้นที่ให้สามารถน้ำเนี่ยไหลผ่านได้อย่างเช่นกรณีเขตติดต่อของบ้านทิกับอำเภอเมือง
0: อ๋อใช่ครับก็มีอยู่หลายบริษัทนะครับทางเขตมะเขือแจ้ตำบลมะเขือแจ้ตำบลบ้านทิเองนะครับก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือในส่วนของทางภาคราชการที่เข้าไปร้องขอนะครับขอความร่วมมือในเรื่องของการเปิดทางน้ำต่างๆนะครับก็เราเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อในส่วนของภาพรวมนะครับในของจังหวัดเรานะครับ
1: เจ้าเนาะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ในการเตรียมความพร้อมของทุกส่วนนะเจ
0: ้
1: า
0: หลักๆจริงๆเนี่ยในส่วนของที่เราดูว่าเราเคยมีจุดพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับตอนนี้นะครับเครื่องสูบน้ำต่างๆนะครับได
1: ้
0: ระดมวางไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ถามท่านปภ.วันก่อนท่านปภ.ส่งรายละเอียดถือโอ้ยไปนับได้13เครื่อง
0: ครับ
1: เมื่อวาน13เครื่องใหญ่เนี่ยวางแล้ว
0: เครื่องใหญ่ในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในตลอดริมน้ำปิงริมน้ำปิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องขนาดใหญ่เรียกว่าไฮโดรโฟของทางชลประทานเองนะครับก็เราวางไว้ด้านเหนือสุดนะครับแล้วก็ในส่วนของกำลังจะวางขอใหม่ตัวนึงว่า
1: ใหญ่ใบใหญ่นี้ถ้าท่านดูถ่ายทอดสดด้วยท่านจะเห็นภาพ
0: ก็เตรียมความพร้อมนะครับอันนี้ก็ได้รับความสนับสนุนจากทางโครงการชลประทานประสานเอาเครื่องนะครับสูบน้ำขนาดใหญ่ขนาด50นิ้วเนี่ยมาใช้ในพื้นที่รวมไปถึงในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองนะครับได้สนับสนุนในเครื่องสูบน้ำนะครับขนาด14นิ้วนะครับเข้ามาในทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดลำพูนณเวลานี้มีอยู่9ตัวด้วยกันนะครับซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมจริงแล้วเนี่ยเราเตรียมความพร้อมมาอยู่ประมาณตั้งแต่ต้นฤดูฝนแล้วนะครับว่าเราต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเครื่องมือต่างๆเครื่องจักรกลต่างๆเหล่านี้พร้อมที่จะ ปฏิบัติงานนะครับในพื้นที่เพราะนั้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆช่วงนี้ท่านขับรถขับรานะครับรบกวนต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับกลางคืนบางครั้งเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเป็นเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในบางทีก็อาจจะต้องมีการปิดถนนหรือทำทางเบี่ยงใช้เส้นทางได้ทางเดียวกลางค่ำกลางคืนอาจจะต้องระมัดระวังกันตรงนี้นอกจากนั้นก็ประตูระบายน้ำก็ซ่อมแซมกันนะครับในเหมือง

0: ฝ่ายอะไรต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบด้วย
1: คือจะเล่าให้ฟังหัวใจอย่างอ่ะ
0: ครับ
1: นะจ๊ะว่าวันก่อนเนี่ย2-3 วันก่อนโทรหาท่านปภ.บอกพอฝนตกที่น่านปุ๊บน่านมีเหตุปุ๊บเนี่ยเนาะท่านปภ.วันนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วจริงๆเครื่องสูบน้ำอยู่ในพื้นที่แล้ว
0: อยู่แล้ว
1: ครับว่าเครื่องสูบน้ำได้เตรียมติดตั้งเช็คระบบแล้ว
0: ถูกแต่คือจริงๆแล้วเครื่องเอามานานแล
1: ้
0: วแต่ว่าบางครั้งนี่ถ้าเราไปติดตั้งก่อนเนี่ยมันจะกีดขวาง
1: ทาง
0: จราจรนะครับ
1: หรือบางทีถ้าเกิดจะรอเพื่อน้ำมาแล้วค่อยไปติดตั้ง
0: อ๋ออันนี้ไม่ทัน
1: มันมาตันเพราะมันเป็น
0: ไม่ใช
1: ่
0: เวลาเป
1: ็
0: นช
1: ั่
0: วโมง
1: ครับ
0: ไม่ใช่เวลาบางทีหลายชั่วโมงเหมือนกัน
1: บางทีติดตั้งแล้วมันใช้งานไม่ได้มันติดขัดตรงไหนเนี่ยมันก็ต้อง
0: อันนี้มีเครื่องสำรองด้วย
1: ถ้ามีเครื่องไหน
0: ครับ
1: เจ้าเนาะแต่ว่าจุดเสี่ยงต่างๆเนี่ย4-5 จุดนั่นก็เจ้าท่านปภ.เจ้าอันนี้เปิ้นติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วมั้งก็เจ้า
0: ถ้าเรียกว่าครบหมดทุกจุดเพราะว่าเครื่องเยอะมากครับ
1: ปีนี้
0: เครื่องเยอะมาก
1: 13 เครื่องดีเจออยนับได้อ่ะนะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็คือหมายถึงเครื่องที่มีสมรรถนะสูงนะครับส่วนในเรื่องของสมรรถนะปานกลางเนี่ยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเทศบาลอบต.เองก็มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นกรมโยธาธิการเนี่ยเขาสนับสนุนเครื่องมาอยู่10 เครื่องนะครับมาประจำที่ลำพูนเลยนะครับก็เสริมจากในตัวของ13 เครื่องนี้ขึ้นมาอีกนะครับ
1: เจ้าอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเจ้าวันนี้เฮาอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนหัวหน้าธนานวลปอดนะเจ้าก็วันนี้ท่านผู้ว่ามีภารกิจสำคัญเนาะท่านก็กรุณามอบหมายให้ทางด้านของท่านปภ.มาร่วมให้ข้อมูลในรายการเพื่อที่จะซักซ้อมแนวทางแล้วก็เตรียมความพร้อมกับพี่น้องประชาชนในห่วงของระยะเวลาที่มีการประกาศแจ้งเตือนว่าต้องระวังฝนตกหนักฝนตกชุกหนาแน่นในระยะนี้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลน้ำท่วมฉับพลันดินคนถล่มนะเจ้าก็ดีเจออยเลยขออนุญาตท่านปภ.นะเจ้าทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวละปูนเฮาหน่อยหนึ่งนะเจ้าเรื่องของลักษณะของการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเอาง่ายๆถ้าเอาแผนที่มากางละปูนเฮาเนี่ยจะมีน้ำปิงซึ่งมาจากเชียงใหม่มาแล้วน้ำกวงก็มาจากเชียงใหม่เหมือนกันน้ำทาบางส่วนก็มาจากเชียงใหม
0: ่
1: ต้นน้ำก็มาจากน้ำทาเฮาก็มีเจ้าแต่น้ำลีเนี่ยคือน้ำที่อยู่ใน
0: พื้นที
1: ่ในพื้นที่เฮาเลยนะเจ้าสี่สายหลักๆเนี่ยคือน้ำปิงน้ำกวงน้ำทาและก่อนน้ำลีนะเจ้าเฮาจะคาดการณ์แล้วเฮาจะสร้างความเข้าใจกันจะได้เฮาจะดูกันจะได้ว่าเอ๊ะต้องเตือนแล้วนะอันนี้ต้องระวังแล้วนะต้องจะได้พ่อแม่จ้าพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งน้ำจะได้เข้าใจตรงกัน
0: ตรงนี้นะครับอยากนำเรียนนี้นะครับว่าจริงแล้วเนี่ยในส่วนของการพยากรณ์เองเนี่ยนะครับเรานอกจากเมื่อสักครู่เราคุยถึงเรื่องน้ำฟ้าว่าฝนตกกี่มิลลิเมตรเราดูว่าพายุจะเข้ามาไหมมีผลกระทบกับพื้นที่ของเรามากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างไรนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังดูในส่วนของน้ำท่าน้ำที่จะมาอย่างที่คุณออยได้นำเรียนไปสักครู่คือ4 สายหลักนะครับน้ำปิงกวงทาลีนะครับซึ่งก็อยู่ในจังหวัดเราเพียงแค่น้ำลีในต้นกำเนิดนะครับที่เดียวที่ทุ่งหัวช้างนะครับคือเรามีในส่วนของโทรมาตรนะครับโทรมาตรที่สามารถวัดปริมาณในส่วนของน้ำนะครับเรามีโทรมาตรซึ่งสามารถดูในส่วนของกระแสความเร็วของน้ำด้วยนะครับเพราะนั้นในส่วนของโทรมาตรต่างๆเนี่ยผมนำเรียนสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าในณวันนี้ณเวลานี้เนี่ยในระดับน้ำแต่ละสายแต่ละสาขาเนี่ยนะครับทั้ง4สายเนี่ยผมยกอย่างเอาง่ายๆนะครับเป็นเรียลไทม์เลยช่วงระยะเวลา8 โมงที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของน้ำปิงเนี่ยเราต้องไปดูโทรมาตรที่เชิงสะพานนวรัตน์เขาเรียกว่าจุด P1
1: นะครับ
0: เรียก
1: P1
0: นวรัตน์เนี่ยตอนนี้นะครับในส่วนของระดับน้ำเนี่ยเมตร31เซนเนี่ยคือระดับน้ำในน้ำปิงซึ่งในจุดของที่วิกฤตจริงๆเนี่ยของนวรัตน์เนี่ยที่จะส่งผลเริ่มมีการส่งผลกระทบคือ 4.2 เมตร
1: 4.2
0: นะครับอันนี้ก็คือดูในเวลานี้เลยนะครับว่ามันมีน้ำอยู่แค่นี้เพราะนั้น มันก็ยังห่างอยู่ประมาณเกือบ3 เมตรด้วยกันก็ถือว่าค่อนข้างมากนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเอาน้ำทา
1: น้ำทา
0: น้ำกวงก่อนดีกว่าน้ำกวง
1: น้ำกวง
0: นี่น้ำกวงนี่จะส่งผลกระทบกับบ้านเราในเขตโซนเมืองนะครับเขตนิคมอะไรต่างๆด้วยนะครับน้ำกวงนี่ก็มาจาก เชียงใหม่มาจากทางสันกำแพงนะครับผ่านมานะครับเรามีจุดวัดน้ำที่สันกำแพงเรามีจุดวัดน้ำที่ท่านางสะพานท่านางซึ่งณเวลานี้นะครับก็อยู่ระดับน้ำก็ประมาณ3เมตร10เซนนะครับประมาณ3เมตร10กว่าเซนเนี่ยนะครับซ
1: ึ่
0: งในจุดที่เราเรียกว่าจุดวิกฤตเนี่ยอยู่ประมาณ5เมตรนะครับที่จะส่งผลกระทบนะครับเริ่มที่จะล้นตลิ่งปริ่มๆขึ้นมาเนี่ย5เมตรนะคร
1: ับ
0: ก็ถือว่า
1: ก็ยังห่างไกล
0: ก็ยังห่างไกลอีกค่อนข้างพอสมควรนะครับแล้วก็เอาเราไปน้ำ
1: ทา
0: น้ำทาก็เกิดที่ทางเชียงใหม
1: ่
0: นะครับก็มาจากทางเส้นแม่ออนเส้นสันกำแพงเส้นนั้นนะครับซึ่งบ้านสมแม่สะปั้วเราเรียกว่า P77 นะครับตอนนี้นะครับเมื่อตอนเช้าเนี่ยตอน8โมงก็มีอยู่ประมาณ 1.90 นะครับซึ่งระดับจุดวิกฤตมัน4เมตรนะครับก็ห่างกัน2เมตรกว่าน
1: ะครับ
0: แล้วก็ตัวนี้น้ำลักษณะของน้ำทาเนี่ยจะมาเร็วไปเร็วนะครับเนื่องจากว่าความระบบความชันเนี่ยของน้ำเนี่ยจะมีน้ำลี้น้ำทาเนี่ยความชันค่อนข้างสูงนะครับ
1: อ
0: ย่าเรียกมาเร็วไปเร็วครับจุดจากบ้านสมแม่สะปวดเนี่ยมาถึงอำเภอป่าซางนะครับหลังอำเภอ
1: ตลาดป่าซาง
0: ครับก็เราเรียก87 P87 นี่ณปัจจุบันนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณครึ่งเมตรเศษๆนะครับซึ่งจุดวิกฤตมัน4เมตร10เซนนะครับ4เมตร10เซนก็มีระยะห่างอยู่อีกประมาณถึงประมาณ3เมตรครึ่งประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในสุดท้ายก็คือในส่วนของน้ำลี้เองนะครับเรามีจุดวัดน้ำที่บ้านแม่อีไฮที่ลี้เนี่ยนะครับ อยู่วันนี้1เมตร23เซนนะครับเมตร23เซนจุดวิกฤตอยู่ที่5เมตร40
1: โอ้อีกเยอะ
0: นะครับอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าทางตุ้งหัวช้างเองทางลีเองเนี่ยฝน
1: บ่มี
0: ค่อนข้างน้อยนะครับพอมาถึงจุดที่บ้านโฮ่งหลายแก้วบ้านหลายแก้วก็เรียกว่า P85 เนี่ยมันก็ในตัวน้ำเนี่ยนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่ามันต่ำกว่า ต่ำกว่าจุดวัดนะครับซึ่งจุดวิกฤตเป็น3เมตร3เมตร50นะครับ3เมตร50ก็อะไรล่ะตอนนี้ก็คงจะดูในเรื่องของในจังหวัดลำพูนในเรื่องการสะสมในส่วนของน้ำตรงนี้นะครับที่จะเอาไว้ใช้ในเรื่องของภาคการเกษตรเนี่ยเป็นหลักนะครับในภาพรวม
1: เนี่ยอันนี้คือความเข้าใจคือเวลาท่านพอเล่าเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ฟังมองภาพแล้วก็ทำความเข้าใจไปตัวเพราะว่าเวลาที่มีเหตุในการที่จะแจ้งเตือนหรือว่ามีการที่จะติดตามสถานการณ์เนี่ยมันต้องดูหลายปัจจัยอย
0: ่
1: างกรณีของน้ำปิงนะเจ้าที่เฮ้ยน้ำปิงมันจะขึ้นแล้วมันจะอะไรอย่างแล้วคือมันต้องดูตั้งต้นน้ำของน
0: ้
1: ำป
0: ิ
1: งตั้งแม่แตง
0: ตั้งต้นน้ำคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดูเพียงแค่จุดไอ้ P1 อย่างเดียวนะครับเราดูเหนือน้ำปิงไปกว่านั้นนะครับอันนี้ก็คือมันมีจุดวัดน้ำเขาเรียกว่าบ้านแม่แตงเขาเรียกว่า P67 นะครับเพราะนั้นในส่วนของสิ่งสำคัญเนี่ยในเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยทางจังหวัดเองพยายามที่จะแจ้งเตือนให้นาน
1: เจ้า
0: เพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสที่จะเตรียมความพร้อมได้มากกว่านั้นเราดูในส่วนของระดับน้ำเราดูส่วนของความเร็วของน้ำด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆน้ำปิงนะครับตัว P1 นะวันนี้นะครับในส่วนปริมาณน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยตอนนี้ 122.95 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เป็นในส่วนของระดับปานกลางทั่วไปนะครับซึ่งถ้ามันวิกฤตระดับการไหลที่มันวิกฤตเพราะนั้นพอระดับการไหลเนี่ยมันมากขึ้นมาเนี่ยระยะเวลามันก็จะสั้นลง
1: ความหมายคือมันไหลแห้ง
0: ถูกต้องไหลแรงเพราะว่าไหลแรงเสร็จเนี่ยในการคำนวณระยะเวลาน้ำที่จะมามีส่งผลกระทบกับเราเนี่ย
1: มันก็จะมาเร็วขึ้น
0: มันก็จะมาเร็วขึ้นนอกจากนั้นแล้วอย่างที่นำเรียนไปเราไม่ได้ดูน้ำปิงอัดใกล้ระยะเวลาการแจ้งเตือน 6-8 ชั่วโมงเราไปดูถึงน้ำที่บ้านแม่แต่บ้านที่สันทราย
1: มันก็จะเพิ่ม
0: สูงไปเรื่อยๆแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวทางจังหวัดเองทางผมเองทางชลประทานเองเนี่ยไปดูถึงในส่วนของน้ำที่ตกที่ฝนที่ตกที่แม่แตงนะครับที่แม่แตงเวียงแหงนะครับซึ่งเป็นในส่วนของลำน้ำสาขาหลักนะครับลำน้ำสาขาหลักจริงๆแล้วน้ำปิงนะครับมาจากที่เชียงดาวดอยถ้วยที่เชียงดาวนะครับต้นน้ำนะครับแล้วก็จะมีลำน้ำสาขาหลัก นะครับคือน้ำแตงที่เข้ามาเสริมเพราะนั้นในลักษณะของการฝนตกเราดูตัวอย่างปี67นะครับในการฝนตกบางครั้งเนี่ยน้ำไม่ได้เข้าเขื่อน

0: หน่อยบางทีเราไม่ได้เข้าเขื่อนน้ำไม่ได้อยู่ในลำน้ำต้องดูองค์ประกอบหลายอย่าง
1: มันต้องดูองค์ประกอบ
0: ที่ว่าบ่าลงมามันบ่าท่วมน้ำแตงนะครับบ่าท่วมออกมาเพราะน้ำมันไม่เข้าเขื่
1: อ
0: นแต่ว่ามันลงมาในแม่น้ำเลยในลักษณะต่างๆเราเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยนะครับ
1: ที่จะแจ้งเตือน
0: แจ้งเตือน
1: แต่ทีนี้ฟังท่านปพ.อู้เนี่ยท่านผู้ฟังปเห็นภาพเราจะลองท่านบอกว่ามันไม่ได้ดูแค่ P1 สะพานนวรัตน์อย่างกรณีของน้ำปิ่งเนี่ยมันดูลึกเข้าไปจนถึงระดับของต้นน้ำที่ตกเลยคือเจียงดาวเวียงแหงแม่แตงตกนักตกน้อยถ้าตองปุ้นเนี่ยเริ่มที่จะแบบ
0: เป็นเลนบอม
1: เลนบอมมาแล้วต้องเตรียมแล้ว
0: เราต้องเตรียมครับ
1: แต่การเตรียมของทางด้านของส่วนราชการเนี่ยก็บอกใจว่าอุ้ยพอตกตองปุ้นแล้วเริ่มใจบดีแล้วอย่างเงี้ยจ้ะเพราะว่ามันมีระยะเวลา
0: ระยะเวลา
1: ที่เปิ้ลสามารถที่จะพองถ่ายน้ำออกได้เร็วขึ้นตัว
0: ถูกต้องครับพอดีถ้าคือผมเองกับทางชนประธานทางท่านอุตุเองเนี่ยนะครับก็จะเราเรียกว่าสุมหัวกันเวลาเกิดการสุมหัวเนี่ยไม่นับเวลานะครับท่านผู้ฟังครับเที่ยงคืนตีหนึ่งก็สุมหัวกันว่าเราจะทำอย่างไรน้ำที่เรามีอยู่ในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าประตูระบายน้ำต่างๆเราควรจะเปิดหรือไม่เปิดถ้าเปิดมากไปเกิดน้ำแล้งน้ำขาดขึ้นมาทำไงคือถ้าปิดตลอดน้ำท่วมทำยังไง
1: เจ้า
0: ก็ต้องคิดอันนี้คือหลักการบริหารจัดการน้ำนะครับว่าคือต้องมีการมองทั้งระยะใกล้ระยะกลางนะครับระยะกลางหมายถึงพายุเริ่มเข้ามามีผลกระทบแล้วอย่างนำเรียนอย่างเงี้ยผมยกอย่างที่น่านนะครับที่น่านเนี่ยไอตัวน้ำของทางน่านไม่ส่งผลกระทบกับเราเพราะนั้นก็ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเราก็จะต้องดูในส่วนของร่องฝนที่จะเข้ามาว่าจะเข้ามามีส่งผลกระทบกับในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนเรา มากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งจากการประเมินในภาพรวมแล้วก็มองดูแล้วก็ไม่มีการส่งผลกระทบมากนักนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราดูถ้าตัวพายุมาเนี่ยเส้นทางของพายุนะครับผมจับตาอย่างที่นำเรียนไปแล้วเนี่ยตั้งแต่มันก่อตัวใน ทั้งซีกตะวันตกตะวันออกมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วมันจะเข้ามาบ้านเราไหม
1: เนี่ยคนจริงๆคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแบบดูซีรีส์ดูรายการดูนู่นนี่แต่ท่านพอเลยดูพายุก่อนนอนทุกคืน
0: ก่อนนอนก็ต้องดูพายุว่ามันจะเคลื่อนตัวตื่นปุ๊บตีสี่ตีห้าก็ต้องมาดูพายุ
1: ต้องเตรียมการ
0: ครับต้องเตรียมการว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเรารู้เร็วขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณในส่วนของระยะเวลาที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนได้
1: เนี่ยอันนี้คือความมั่นใจเพราะว่าบางท่านบอกว่าให้ยังมาเตือนมหันต์จังหวัดละปูนมาจะได้เลยเนี่ยคือมันอยู่ในกระบวนการของการที่เปิ้ลคิดวิเคราะห์แล้วก็บริหารจัดการกันในส่วนที่ว่ามันจะคือเกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดอย่างไรนะจ๊ะแต่เมื่อใดที่คำเตือนออกไปนั้นเนี่ยต้องเรียนท่านว่าต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการโดยบอกยกบอกเสริมก็ต้องยกต้องเสริม
0: บอกเสริมอย่างนี้คือการถ้าจำเป็นวิกฤตอพยพขอร้องเลยนะครับขอให้ออกมาเธอบอกว่าสิ่งสำคัญจริงๆนะครับผมฝากว่าชีวิตเราสำคัญที่สุดนะครับชีวิตเราสำคัญที่สุดเพราะนั้นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังสามารถหาทรัพย์สินต่างๆได้นะครับ
1: เจ้าหัวหน้าเจ้ามีอีกหนึ่งคำถามที่อันนี้คงต้องถามแทนพี่น้องชาวละปูนหลายๆท่านที่ก็จะติดตามข่าวแล้วก็จะมีความกังวลใจว่าในกรณีที่น้ำปิงของเจียงใหม่เนี่ยเปิ้ลมีการขุดลอกในลำน้ำแล้วแต่ว่าของละปูนเฮาบ่ได้ขุดนะนะเจ้าตรงนี้มันจะมีผลก่อถ้าเกิดปริมาณน้ำมันเพิ่มในลำน้ำมากขึ้นแล้วมันจะส่งผลอะไรอย่างกับละปูนเฮาก่อนแล้วเรามีเตรียมบริหารจัดการได้
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในส่วนของกระบวนการอยู่นะครับทางจังหวัดลำพูนจริงๆแล้วก็จะมีโครงการที่ทำต่อนะครับตรงนี้อยู่ในระหว่างห่วงของการในส่วนของการคำนวณในส่วนของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับซึ่งทำต่อเนื่องมาจากเชียงใหม่นะครับในส่วนของทางเชียงใหม่เองที่ขุดแล้วเนี่ยก็หมายถึงการเพิ่มที่ให้น้ำอยู
1: ่
0: มากขึ้นนะครับในการคำนวณในส่วนของการไหลของน้ำเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามองดูว่าจากจุดสะพานนวรัตน์จะมาถึงบ้านเราเนี่ยระยะเวลาประมาณ8ชั่วโมงแต่ในปีนี้ก็จะเป็นปีแรกว่าสมมติท่านพูดน้ำมาขึ้นมาเนี่ยขึ้นมีผลกระทบ มันก็จะต้องมีการคำนวณในส่วนของระยะเวลาในการเดินทางของน้ำใหม่ซึ่งมันจะนานมากขึ้นกว่านั้นเพราะว่าน้ำแทนที่มันจะมาเราตุ่มทีเดียวเลยมันก็จะอยู่
1: อยู่ที่เชียงใหม่อยู
0: ่อยู่ที่เชียงใหม่อยู่นะครับเพราะว่ามันมีที่เก็บมากขึ้นประมาณนี้นะครับ
1: เพราะนั้
0: นในส่วนของการขุดลอกเนี่ยนะครับในส่วนของลำพูนเองเนี่ยเดี๋ยวสักครู่ผมคงจะต้องไปประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิงนะครับก็จะดำเนินการต่อในส่วนของทางเชียงใหม่เองนะครับ
1: เจ้าเนาะอันนี้เป็นเรื่องของน้ำปิงส่วนฝ่ายพญาอุดก็เตรียมการในการที่จะอยู่ในระหว่างกระบวนการว่าจะที่จะปรับปรุงหรือว่าทำใหม่
0: อันนี้ทำใหม่อันนี้เราเรียกว่าทำใหม่คงไม่ปรับปรุงอันนี้คงทำใหม่นะครับเพื่อที่จะเนื่องจากมันเป็นฝ่ายที่มันอยู่โ
1: ห
0: หลายสิบปีมากนะครับสมัยก่อนก็เราอาจจะมองว่าเอ๊ะเรามีเทคโนโลยีทำได้แค่นี้แต่ปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะมีอาคารบังคับน้ำได้อะไรต่างๆมากขึ้นมีประตูระบายน้ำอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะในส่วนของการบริหารจัดการน้ำได้ดียิ่งขึ้นป้องกันทั้งน้ำท่วมทั้งน้ำแล้งอะไรต่างๆได้นะครับ
1: เจ้าเนาะอันนี้เล่าให้ฟังนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าในกระบวนการของทางภาครัฐเนี่ยดิจอยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเปิ้ลจะต้องมีการวิเคราะห์เนาะแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านก่อนที่จะมีการออกประกาศแจ้งเตือนมาหาพี่น้องประชาชนนะจ
0: ๊
1: ะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนได้รับคำเตือนก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเดี๋ยวนี้ท่านพอมีเครื่องมือเซลล์บอดคาสต์นะจะเป็นข้อความเนาะ CB ส่งไปถึงประชาชนปึ๊ดได้เลย
0: ครับจริงๆแล้วเราเอามาใช้ตั้งแต่ปี67
1: แล้ว67เนาะ
0: ครับถ้าพวกเราจำกันได้อยู่ดีๆ
1: มี
0: เส
1: ีย
0: งข้อความขึ้นที่โทรศัพท์นะครับ
1: เจ้าก็มันก็จะเข้ามาที่โทรศัพท์ถ้ามีการแจ้งเตือนคือคนที่จะสั่งให้มีการส่งข้อความเนี่ยจะผู้ประสานงานก็คือตรงนี้แหละ
0: คร
1: ับ ไม่ก็เราก็คือก็จะต้องประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็คือตังกลมได้ดำเนินการในการจัดส่งข้อความมาน
0: ั่นในส่วนอันหนึ่งก็คือเรื่องของการอพยพเองก็ดีนะครับในเรื่องของศูนย์พักพิงเองก็ดีนะครับก็เราได้มีการสำรวจนะครับความพร้อมในเรื่องของศูนย์อพยพอะไรต่างๆนะครับที่จะสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนนอกจากคนแล้วเนี่ยยังมีศูนย์อพยพสัตว์ด้วยนะครับส
1: ั
0: ตว์เวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างวัว
1: หม
0: ูวัวนะครับจะไปอยู่ที่ไหนการรักษาการอพยพอะไรต่ออะไรอย่างไรเนี่ยทางท่านปศุสัตว์จังหวัดนะครับท่านก็สร้างความมั่นใจว่ามีความพร้อมในส่วนของตรงนี้นะครับหาที่อยู่เพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมาเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแม่ทาเองนะครับแถวทาปลาดุกแถวอะไรต่างๆซึ่งมีการเลี้ยงโคน
1: ม
0: จำนวนมากหรือทางลีเองในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของหมูสุกรนะครับอพยพไม่ทันแล้วก็ตายค่อนข้างพอสมควรไก่อะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องมีที่ของคนอยู่ที่ของสัตว
1: ์
0: ที่เป็นจำนวนมากได้อยู่นะครับแล้วก็ในนั้นของยานพาหนะรถถ้าสมมุติน้ำมันเกิดท่วมขึ้นมามากเราจะไปจอดที่ไหนจุดอะไรต่างๆ
1: จุดจอดต่างๆ
0: ครับที่แต่ละอำเภอนะครับแต่ละตำบลเองถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยได้กำหนดไว้นะครับแล้วก็บอกกับพี่น้องประชาชนถ้าน้ำขึ้นระดับสูงท่านเอารถไปจอดที่นี
1: ่
0: ถ้าน้ำขึ้นระดับสูงท่านเอาสัตว์นะครับ
1: ไปไว้ที่นี่
0: นะครับหมูสุกรซึ่งก็จะมีการสื่อสารกันระหว่างเจ้าของฟาร์มนะคร
1: ับ
0: เพื่อที่จะเตรียมการเตรียมความพร้อมต่างๆเหล่านี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันต้องกลัวตกข่าวแน่นอนถ้าเกิดมีกรณีของการประเมินสถานการณ์และจะต้องแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะเจ้าก็จะมีหลายช่องทางที่เขาจะได้ร่วมกันในการสื่อสารถือข้อมูลนะเจ้าเพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ฟังด้วยความห่วงใยกันวันนี้ท่านพอมาเนี่ยเขาก็จะได้รับทราบข้อมูลโดยรวมของพายุที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนาะก็ยังไม่ค่อยน่ากังวลใจเท่าไหร่ช่วงระยะนี้ก็บ่ได้จะมีอย่างเท่าใดแต่ว่าปริมาณฝนในช่วง 2-3 วันนี้ก็อาจจะ

0: ละปูนเนี่ยเป็นเมืองบุญหลวงแห่งล้านนา
1: ถูก
0: เวลามีภัยพิบัติอย่างต่างๆสังเกตพอเตอร์บ้านเฮาก็จะ
1: รอด
0: กับเมืองว่าขามจะรอดพ้นอยู่เสมอว่าอาจารย์น
1: พพรที่เคยนำเรียนไว้นะครับพระอัจฉริยภาพนะครับของผู้สร้างบ้านแปลงเมืองนะครับที่ทำไมถึงลำพูนจะต้องมาอยู่ตรงนี้ขึ้นมานะครับในเรื่องของน้ำอะไรต่างๆเนี่ยเรารอดพ้นนะครับเราอาจจะไม่เหมือนเราถ้าเราดูข่าวนะครับรอบข้างเราโดนหมดแล้วนะครับจังหวัดไม่มีจังหวัดไหนไม่โดน
0: ใช่ถ้าดูแผนที่อ่ะถ้าดูแผนที่ที่ป้อนไซสีแจ้งเตือนไว้ว่าตรงนี้สีอะไรตรงนี้สีแดงสีอย่างของละปูนเฮาเนี่ยจะค่อนข้างจะอยู่ในโซนสีที่เบามาก
1: สีขาวเลยหรือไม่กระทบเลยเหลืองครับก็อยู
0: ่ส้มนี่แทบไม่มี
1: หายากครับ
0: เจ้าเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าของเฮาเป็นเมืองบุญหลวงแห่งล้านนา
1: เ
0: จ้าเนาะแล้วก็ความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะเจ้า
1: ก็สุดท้ายก็ขอฝากความห่วงใยจากท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านพ่อเมืองนะครับท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ในเรื่องของรักษาสุขภาพ
0: เจ้า
1: ครับหน้าฤดูฝนนะครับรักษาสุขภาพนอกจากนั้นแล้วการขับขี่ยวดยานพาหนะนะครับขอให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะครับในเรื่องของความเร็วนั้นอาจจะต้องลดระดับลงมานะครับเพราะว่าลักษณะของภูมิประเทศอะไรต่างๆเองนะครับอาจจะมีต้นไม้อะไรล้มอะไรขวางข้างหน้าเราก็ไม่ทราบได้นะครับในช่วงฤดูฝนก็เป็นความห่วงใยของท่านผู้ราชการจังหวัดที่ได้ฝากไว้กับทางพี่น้องประชาชนนะคร
0: ับ เจ้าเนาะด้วยความห่วงใยกันเนาะขับรถขับราอย่างก็ระมัดระวังกันตัวละกันนะเจ้าหน้าห่วงกว่าน้ำท่วมในห่วงเรื่องของอุบัติเหตุ
1: เดี๋ยวอุบัติเหตุเดี๋ยวเอาอีกยกนึงนะครับก็มีเรื่องดีๆที่จะมานำเรียนพี่น้องประชาชนนะคร
0: ับ
1: ท่านผู้ว่าได้กำชับกันเต็มที่นะครับเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นกับทางจังหวัดลำพูนที่ดีๆขึ้นมาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนะครับ
0: จ้าเดี๋ยวไว้มีโอกาสเชิญท่านพอมาแห่มกรรมละกันเนาะเจ้าเนาะแต่ว่าวันนี้เวลาเสี่ยงแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้ากับรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพบประชาชนนะเจ้าป้าป้อเมืองอู้เรืองละปูนสัปดาห์นี้ท่านผู้ว่าป้องปิยพงษ์ชูวงศ์เจ้าท่านกรุณาเฮือต่างด้านของท่านพอหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดละปูนหัวหน้าธนานวลปลอดมาร่วมรายการนะเจ้าวันนี้หัวหน้าธนาดีเจออยแล้วก็ทีมงานท่านจะได้ลวดลาไปแล้วเวลาแล้วมาเจอกันใหม่สวัสดีจ้า
1: ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
5: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
6: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำๆ
5: น่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
6: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
5: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราน
1: ายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์และร่วมลงนามปฏิญญาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือสองฝ่าย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์นครโอ๊คแลนด์โดยนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และภริยาให้การต้อนรับพิธีเริ่มด้วยการต้อนรับแบบพิธีของชาวเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์โดยมีพิธีเวลโรซึ่งเป็นการแสดงเชิญสัญลักษณ์เพื่ออย่างเชิงและแสดงเจตนารมณ์ว่าผู้มาเยือนไม่ได้มีเจตนาร้ายก่อนเข้าสู่พิธีคารังกาฮากาและฮองงีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับและแสดงความเคารพตามวัฒนธรรมเมารีจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ทั้งแบบกลุ่มเล็กและเต็มคณะและร่วมแถลงข่าวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง3ฉบับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดเช้าวันนี้เขตเทศบาลเมืองน่านสถานการณ์เริ่มคลี่คลายระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดต่ำกว่าตลิ่งแล้วขณะนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เริ่มทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูพื้นที่โดยมีศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดด้วยตนเองซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันจังหวัดอุบลราชธานีคาดการณ์น้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดในวันนี้และสูงกว่าระดับเตือนภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง5 อำเภอเร่งอพยพมาอยู่ยังที่ปลอดภัย
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพชัยตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอขงเจียมตำบลพระลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ด้านเทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
9: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักกล่าวว่าขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
11: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลำปางคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 29.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 25.7 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง 7 นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 19.0 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 116.4 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 674.8 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 34.0 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 12.0 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายงานฝนตกบริเวณจังหวัดลำพูนที่เทศบาลตำบลป่าซางปริมาณน้ำฝนวัดได้ 23.5 มิลลิเมตรที่อำเภอเวียงหนองล่องปริมาณน้ำฝนวัดได้ 45.0 มิลลิเมตรที่อำเภอบ้านโฮ่งปริมาณน้ำฝนวัดได้ 38.0 มิลลิเมตร ที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างปริมาณน้ำฝนวัดได้ 18.5 มิลลิเมตรที่อำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 4.0 มิลลิเมตรที่โรงเรียนบ้านก็จัดสรรอำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 14.2 มิลลิเมตรที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอำเภอแม่ทาปริมาณน้ำฝนวัดได้ 12.0 มิลลิเมตรที่อบต.ห้วยยาบอำเภอบ้านที่ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 12.0 มิลลิเมตรที่เทศบาลตำบลทาศพเศร้าอำเภอแม่ทาปริมาณน้ำฝนวัดได้ 15.0 มิลลิเมตรที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 20.2 มิลลิเมตรที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 9.0 มิลลิเมตรและที่สารกลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 17.6 มิลลิเมตรวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังสตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์

0: อาคารห้องส่งเล็กอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้องมีความสุขกับครอบครัวอีกที่อาการข้อเคร่งขึ้นดูแลโดยทีมทามแปดสกูล
2: พุทธบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
3: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์
2: มิติด้านสังคมเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
3: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
2: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความพวกเราช่วยกันได้นะหึทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมาก
5: อ๋อแบบนี
4: ้การต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากพื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดได้กระชุ่มเต็มความปราศ
8: เตดระยะ
9: คุมอัดกว่ากันเป็นกรอบ
8: คือหัวใจ
9: ผมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
7: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
10: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดในระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้า
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการนำรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธาน

านอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทาง

0: ที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้ประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อ

0: ชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
1: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
2: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
1: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
3: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกใจจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
4: กรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์บุคลากรและการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีควบคู่กับการประสานงานกับหน่วยงานได้แจก 1,500 กิโลกรัม10ก้อนเลี้ยงและถุงยังชีพรวมทั้งเสบียงอาหารบรรเทาทุกข์อาทิไข่ไก่นม UST และของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนความต้องการด้านอาหารของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและได้จัดเตรียมศูนย์อพยพสัตว์สำหรับรองรับสัตว์ในสภาวะฉุกเฉินจำนวน51แห่งครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดน่านชวนันมาลีรายงาน
4: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เตรียมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
6: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินพร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำขอความร่วมมือและหากพบสถานการณ์ผิดปกติอำนาจเจริญโทร045451554พงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
4: ระดับลุ่มต่ำจากจรได้
7: เมื่อคืนที่ผ่านมาและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลาชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิฆเนศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำเอ่อล้นสะพายต้องลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหากประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดโทรศัพท์055531222ตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
8: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ .gs
9: ต่อไปขอเชิญรับวิทยาครับ
10: อากาศด้วยเรดาร์ในการปรากฏผลดังนี้ที่
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบ FM MHz จากตำบลบ้านกลางอำวิทยุแห่งประเทศไทย
12: เดินไม่สะดวกมานานสาได้รักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับครั้งผ่าตัดลดอาการปวดทีมแพทย์เฉพาะเพิ่ม888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้า

0: ระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยังชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งลำพูนเจ้า

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็ได้มาพบปะกับรายการหอมแหงแต่งละปูนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้วันศุกร์ครับวันใกล้จะหยุดราชการละราชการก็ติดวันศุกร์พอวันเสาร์วันติดรายการก็ย่างก็บอกว่านะครับการทำงานก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยก็เพราะว่าผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดของหมู่เฮานะครับเพราะว่าในด้านหนึ่งเขาอาจจะมีสถานะตามบทบาทหน้าที่แต่แห่งสถานะหนึ่งที่ลีกหนีไปบ่บ่นคือเฮาเป็นพลเมืองเป็นพลเมืองของจังหวัดเป็นพลเมืองของประเทศเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องมีส่วนร่วมกับการสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับรายการหอมแหงแปลงละปูนี่ก็เช่นเดียวกันมาเพื่อจะเป็นพื้นที่กลางเพื่อให้ชาวบ้านได้อู้ได้เอ่ยได้แสดงความคิดหันติครับแค้นใจก็ได้จะมาชื่นชมยินดีกับส่วนราชการชื่นชมยินดีกับมิตรแก้วสหายครับจะกล่าวถึงไผในเชิงบวกคือเปิ้นมีกำลังอกกำลังใจอีกก็ได้หรือจะมาอู้ถึงว่าโอ้งานบุญงานวัดงานรถเล่าเข้าบรรษานี่เป็นจะได้อันนั้นอันนี้ก็ว่าได้ทั้งนั้นนะครับมันเป็นพื้นที่สาธารณะเพียงแต่ว่าขอตัวบุคคลไปพาดพิงโจมตีกันในด้านที่เสียหายประทกประเสี่ยงก็อู้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับยินดีต้อนรับเสมอรายการเพราะชื่อรายการชื่อว่าหอมแหงแป่งละปูนเพราะนั้นการเอาไม้มาหอมเอาหลัวมาหอมเอาเล็กมาหอมเอาจีนเอาปลามาหอมได้หมดมันก็จะตกเป็นแกงกินทั่วหน้ากันเพราะนั้นความคิดความเห็นความอ่านตั้งหลายที่ส่งมา

การหอมแห่งนี้ก็ช่องเป็นถนนสายลี่ซึ่งก็จบลงไปด้วยดีเปิ้นคนที่มาประท้วงเปิ้นได้บ่ได้ประท้วงเรื่องสร้างถนนแต่เปิ้นประท้วงว่าเก้าไม้เนี่ยควรจะรักษาไว้ควรจะไว้ปลูกไว้ที่ดีๆจะได้ก่อนนะแล้วก็บางคนก็บอกว่าโอ้เก้าไม้มันจะมาดูแลกันที่ข้างถนนนี้ก็ไปดูบนดอยบึกกาอันนี้ก็ถูกคําด้านนึงแต่คณะเดียวเก้าไม้ถนนนี่เป็นเก้าไม้ที่หันชัดหันทีถ้าคนใดมาก็ตัดไปก็ตัดมาก็ตัดอย่างเงี้ยคนก็จะหันอ๋อไอ้เก้าไม้นี่มันจะสําคัญรู้นี่เก้าสี่เล่าเก้ากําเปิ้นก็ยังตัดขว้างตัดเนี่ยตัดหายไปโอ้มีหลายเนาะมันก็เป็นอุทาหรณ์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเปิ้นห้องว่าตบหัวฝากสนั่นหัวฝาก็อย่างนี้แหละครับก็การตัดก็ไม่หิมตางก็สะเทือนนึกหันว่าไม้บนดอยก็ยังมันดูแลไอ้ไม้บนดอยมันดูแลแล้วก็ไม่หาลายหามีน้อยอยู่หิมถนนก็มารักษากันแฮมก็ซ้ําไปใหญ่ก็อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าเด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาวนะครับเก็บหน่อไม้ที่ห้วยงูสิงก็กระเทือนถึงวังสะแกงประมาณนั้นเพราะนั้นบอกว่าเมืองน่านบอกว่าแม่สายบอกว่าที่ไหนครับภัยพิบัติเนี่ยกําลังจะตวยกวนมาเพราะหลังจากที่เฮาปลากันปลูกข้าวโพดมา30ปีเนี่ยตอนนั้นมันยังแบบแสดงผลเด้อฝนก็ยังเปลี่ยนไปเด้อตอนนี้ฝนมันเปลี่ยนเป็นเรนบอมเห็นละมันลงมาอย่างระเบิดน้ำเนี่ยมาถึงมันก็กำบัวหดน้ำเทลงตีเดียวอะน้ำก็ไหลลงมากำเดียวหายแห้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากึดอะอย่างนี้ถ้าจะจำเป็นต้องกึดยาวๆแล้วก็ออกความกึดหันอย่างหลอบด้านเช่นเอ๊ก็ไม่หิมถนนจะรักษาจะได้ก็ไม่บนดอยอย่ารักษาอย่าใดถ้ารักษาก็ไม่ถนนก็ไม่บนดอยเสร็จแล้วถามว่าเจ้าบ้านจะประกอบอาชีพอะไรอย่างเจ้าบ้านจะมีรายได้อย่างใดถ้ารายได้ในนิคมอุตสาหกรรมมันทํางานเมื่อใดสัก 40,000 คนละคนมันเป็น 300,000 ปลายแล้วจะฮือมีรายได้จะใดอันนี้ก็ต้องคิดบ่ใจคิดหน้าแข่งหัวเขานะครับเหมือนกรณีคําว่าประชาคมนี่แหละก็มาประชาคมมอกเอาแล้วบ่ได้แต่ปรากฏว่าตึงบ้านก็ยังบ่ฮู้เลยหรือแม้แต่การประเมิน EIA เนี่ยเพิ่นใช้คำว่า environment impact environment impact access ก็หมายความว่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรก็บ่ได้ประเมินบ่ได้ถามบ่ได้สักหนึ่งชาวบ้านสักอย่างก็ถามชาวบ้านไขว้เขวและตัวเลขที่เอาไปอ้างก็กลายเป็นการทำที่คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ตีอยู่เมืองง่าก็ไม่ตีอยู่หน้าหงยาก็ไม่ประตูลี่ก็ไม่ไหนสำคัญหมดครับเพียงแต่ว่าเขาจะดูแลมันอย่างใดเนาะถนนอยากคือเมียครับอยากคือเหมือนเมืองกินอยากคือเป็นถนนลอยฟ้าอยากอย่างเมืองต่างประเทศในเปิ้นพยายามตัดก็ไม่เปิ้นเจาะหัวนะเปิ้นเสียน้อยเดียวน่ะเสียตัดติเจาะหูน่ะแล้วก็แปลงถ้ำหลอดดอยเข้าไปแต่บ้านเฮานี่ก็ไม่มีไหนก็ฟันหั่นหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำเอามาอู้จ่าเสวนากันครับวันนี้ก็อยู่โดยคุณสราวุธนะครับแต่เดี๋ยวก็คงจะเปิดเพลงหรือฟังแล้วก็ปิกมาอู้เอ่ยกันต่อนะครับ

ก็ฟังเพลงจบไปแล้วก็เป็นเรื่องที่หมู่เฮาก่อนหน้าวิตกกังวลแทนพี่น้องเมืองนั่นถ้าไปอยู่ดูคลิปดูอย่างแล้วโอ้ตกใจครับบอกว่าอันแม่สายบอกว่าที่ไหนบัดเดี๋ยวนี้เรื่องการทำมาหากินเฉพาะหน้าเป็นเรื่องใหญ่ไปละนะครับอันนี้บ่โตดชาวบ้านคงจะอู้ถึงเรื่องทำมาหากินเฉพาะหน้าเนี่ยแต่รัฐะเนี่ยครับรัฐบาลเนี่ยควรมองการทำมาหากินระยะยาวควรมองสิ่งแวดล้อมในระยะยาวควรมองถนนหนทางในระยะยาวในดีมีเสียนะครับในเสียมันก็มีดีเพียงแต่ว่าเขาจะต้องใช้พื้นที่กลางสำหรับมาอู้จ๋ามีเวทีสาธารณะข้าราชการก็สำคัญประชาชนก็สำคัญผู้แทนก็ควรมีบทบาทสว.ก็ควรมีบทบาทแต่ว่ามันไปมีบทบาทกับคนละตีนะครับสว.ก็ไปมีบทบาทในสภาพุ่นส.ส.ก็ไม่มีบทบาทในสภาพุ่นแต่ในพื้นที่จังหวัดมีสจ.มีสท.แต่ละพื้นที่ต่างคนต่างคิดครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นหากอย่างวัดใดอย่างวัดหนึ่งเนี่ยมีพื้นที่กลางเช่นพื้นที่ของละปูนหอมปอยเนี่ยได้พยายามเปิดตัวและพยายามคุยกันว่าเอ๊การก้อมมาลิปุนชัยเนี่ยวันนั้นก็อู้เอ่ยกันเรื่องถนนวันนี้ก็อู้เอ่ยกันเรื่องนั่นถ้าจังหวัดละปูนเนี่ยครับสามารถเอาศาลากลางเก่าเนี่ยแล้วเปิดศาลาประชาคมเมื่อปีน้องเจ้าบ้านได้มาอู้เอ่ยกันเป็นประจำอันนี้เป็นข้อเสนอนะครับศาลากลางเก่าเนี่ยมีศาลาหันถ้าย้ายศูนย์ดำรงธรรมนั่นไปเหียไปอยู่ที่ศาลากลางใหม่บ่น่ะมันดึงโอ้กว้างลึงนะครับหรือจะอยู่ที่ศาลากลางเก่านี่ก็ได้แต่แต่งห้องครับพึงมันดีสำหรับที่เปิ้นอยู่น่ะเอาเป็นที่ประชุมของเจ้าบ้านเอาเป็นที่สนทนาปลาใสของเจ้าบ้านเอาก็ไม้มาปลูกเอาดอกไม้มาวางให้เป็นชัดเป็นส่วนมีที่เบรกที่กินน้ำกินข้าวถ้าคิดอย่างอีศาลากลางเก่าก็จะมีคุณค่าสำหรับการสร้างบ้านแต่งเมืองแต่อันนี้ก็ยังว่านะครับก็อันหมู่นั่นลากไปหมู่นี่ลากมาลากกันขึ้นลากกันล่องจนถึงทุกวันนี้ศาลากลางก็ยังเป็นประโยชน์ใดๆต่อคนละปูนเลยนะครับอันนี้แหละก็เลยมีไผ่ฮับหน้าเสือทุกคนก็ขี่รถก่ายไปก่ายมานะครับส่วนนั่นก็บอกว่าเอาไปทำอย่างนี้เห็นส่วนราชการหนึ่งบอกเอาทำอย่างนี้ก็ว่ากันไปครับเอาประชาชนตั้งจากวัดละปูนเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นอาจจะเอาสัดส่วนมาเลยว่าต้องหัวจ้างมา10คนนะครับทุกอำเภอเอามา10คนจะตกอยู่80คนแล้วเอามูเทศบาลเมืองมาหั่น20คนก็แล้วกันเพราะในฐานะดีอยู่ใกล้สารกลางเพิ่นอาจจะมีความอยากได้ใครมีก็เอามาอู้กันเอาคน100คนเนี่ยมาเป็นประชาสังคมลำปูนอู้จากันท้ายที่สุดก็จะได้ข้อสรุปเป็นแผนแม่บทอย่างต่างๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องยังอีบ้านเมืองเฮาถ้าจะขาดนะครับบ้านเรือเมืองเฮาเนี่ยขาดปี่อู้จ๋าแม่จะมีระเบียบมีกฎหมายมีกฎหมายประชาคมแล้วแต่มันบ่ถูกใจไม่ในทางที่ถูกต้องก็จำเป็นจะต้องอู้จ๋ากันนะครับอาจจะกระทบกระเทือนหลายกลุ่มใจเขาจะว่าไปบอกว่ามันก็ไม่ใช่ถ้าเบาก็ล้อมถ้ามึงมีสารอู้จ๋านะครับแล้วถึงมาภัยพิบัติใกล้มันก็ใจหน้าแต่วันนี้เนี่ยป่าก็ซ้ำบ่มีตีรองรับก็มีก็กัน

ครับก็ฟังเพลงไปก็ม่วนไปนะครับรายการหอมแห้งแป่งละปูนก็ยังบอกกันนะครับว่าเป็นพื้นที่สาธารณะถ้าอยากจะอู้เอ่ยกันเนี่ยแต่ยังว่านะสื่อทางวิทยุนี่ดูเหมือนบ่แค่ทันสมัยไปแล้วประมาณนี้นะครับทุกคนก็ใจไอ้ Facebook Line ไอ้อย่างต่างๆเป็นสื่อสาธารณะที่วยแต่สื่ออย่างอันมันบ่ได้อู้เอ่ยกันเป็นชื่อเป็นเสียงมันบ่ได้เอาตัวจริงมาก็เลยอาจจะเป็นกระแสได้เป็นน้ำเจียวได้เป็นน้ำปลาเป็นน้ำดิมาเจียวแต่ถ้ามีพื้นที่สาธารณะเข้าไปก็ยกมืออู้ว่าผมชื่อนพนินรงค์นะครับมาจากบ้านพงชัยขอแสดงความกตัญญูต่อพื้นที่ต่อเวทีอย่างอีเนอร์ผมว่าพื้นที่อย่างอีเนี่ยปลอดภัยทุกคนมีสิทธิ์จะอู้ทุกคนมีสิทธิ์จะบอกความขับแค้นใจของตัวเก่าบอกความปึงใจของตัวเก่าบอกความยินดียินบานของตัวเก่าที่มีต่อสาธารณะซึ่งผมว่าอันนี้แหละบ้านเมืองที่ศรีวิไลบ้านเมืองที่เปิ้นใหญ่หน้ากล้าบานเนี่ยเปิ้นมีพื้นที่อย่างนี้โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อปล่อยคนประท้วงทุกวันครับไอ้อยากประท้วงเซลมาเลยเปิ้นมีตี้คือประท้วงมีตี้คือถือไปนะครับแม้แต่พระสงฆ์จากเอเชียเขาที่แล้วไปเดินธรรมชาติญาตาตั้งแต่ลัดไตไปพดลัดเหนือบ่เป็นบ้านเฮานี่สิกึดตีกันนะครับแต่นี่เพิ่นบอกว่าอย่างคุณจะถือศาสนาอย่างก็ตามใจคุณเถอะคณะติดเตียวไปก็ยังมีคริสเตียนคนพี่น้องชาวคริสเตียนบางกลุ่มกึดอยู่ข้างต่างเขียนป้ายบอกว่าคุณไปลงนรกเสียอย่าทุกเจ้าพวกผมว่าอย่างก็เตียวต่อไปเมืองที่เสรีภาพเป็นอีครับถึงจะว่ากันถึงจะคัดแย่งกันก็บ่โคตรบ่เกลียดนะครับบ่ได้เอาอาฆาตมาดร้ายเป็นตัวตั้งแต่เอาความอยู่รอดของบ้านเมืองเป็นตัวตั้งครับเดือนนี้บ้านเฮาก็ฝนจะมานะครับแล้วมาแน่ใจถ้าฝนมามันก็ทิ้งช่วงได้ก็จะแล้งให้เหมาะนะครับตึงฝนตึงแล้งตึงขยะตึงมลพิษตึงปูป่านะครับหิ่งห้อยหายหมดก็ต้องมาคิดเจรจาว่าเฮาใจเนี่ยกันจะได้ดีนะครับบ้านเมืองบ่ใจของไผคนใดคนหนึ่งก็ยินดีรับฟังพี่น้องทุกเสียงทุกสายนะครับช่วงที่ผ่านมานี่ก็อยากจะบอกว่ามีเรื่องการตัดถนนเมืองลี่แล้วก็การประท้วงเรื่องบ่อยากคือเอากล้องไม้ไปคือสูญเสียน่าจะหาตีง่ายค่ายปลูกไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเห็นส่วนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ถ้าบ่ทำบ่ได้นะถนนนี่มันสร้างความเจริญชาวบ้านมาหาหมอหายุคหายาวันนั้นท่านอัยการอู้ในเวทีว่าโอ้หันใจพี่น้องลี่ขนาดว่าจำเลยหรือผู้ต้องหาเนี่ยจะมาขึ้นศาลมาเป็นมื้นเป็นไก่บางครั้งรอเป็นวันบุญกลมได้ปะกันสักกรรมอันนี้ก็เป็นความยากลำบากเพราะฉะนั้นวันนี้ถนนเขาก็ตึงมีแล้วแต่ป่าไม้เนี่ยเขาก็ยังได้จัดการนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องสุขภาพนะครับประเดี๋ยวนี้เป็นบอกว่ามูติเชื่อ HIV ก็ดีเชื่อไข้หวัดเนี่ยก็จะเริ่มมากันแห่เหมาะเนี่ยอย่างอี้เนี่ยถ้าบ่อู้ถึงเนี่ยเลยเนี่ยบ้านเมืองเฮาก็จะลำบากเพราะฉะนั้นการใช้หน้ากากอนามัยก็ดีการฉีดวัคซีนก็ดีก็ปากันไปครับไผอย่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างก็ไปเตอะแต่คณะเดียวกันวัคซีนหมู่นี่เองเนี่ยชาวบ้านก็แสดงความคึกหันติบักไข้ม่วนใจแสดงความกังวลใจว่าโอ้ฉีดจะมาเป็นสโตรกฉีดจะมาเป็นนั่นนี่รัฐจะต้องให้ข้อมูลนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากวัคซีนแต่อย่างใดน่าจะเกิดอย่างอื่นก็ต้องว่าอย่าให้เจ้าบ้านได้อึมครึมแล้วก็มีสติสตังค์บะสมประกอบจนพวกกลัวเป็นตัวตั้งกลัวล่ำกลัวเหลืออันนี้ก็อยากคือทั้งสาธารณสุขช่วยมาชี้แจงมาแถลงไขนะครับสำหรับฟังพี่น้องชาวบ้านนะครับที่เป็นอสมก็ดีก็ต้องระมัดระวังเรื่อง NCD เรื่องกินผักพื้นเมืองไม่เปลืองชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหารเกิดขึ้นขณะเดียวกันมูลนิธิอย่างมูลนิธิจตุจักรปันสุขเนี่ยเป็นแจกแพมเพิร์ดแจกนั่นคือคนติดเตียงผมว่านี่แหละคือการหอมแหงถ้าพี่น้องเฮาได้มาหอมแหงได้มาอู้มาจ๋าได้แสดงความกึดหันต่างอย่างหลอบด้านเนี่ยบ้านเมืองต้องดีแน่ครับสำหรับวันนี้รายการห
หอมแห้งแต่งลำปูนท่าอย่าต้องล่ำลาท่านผู้ฟังไปเหี้ยก่อนนะครับหวังใจว่าวันเสาร์วันติดวันยุดนี้ถ้ามีเวลาไปแอวกาดกอมหริพุนชัยไปห่วมแสดงความคึกหันในเวทีสาธารณะมากินขนมเส้นมากินข้าวไข่เจียวมาซื้อของกินของว่าที่มาจากป่าจากดอยก็จะได้ต่อยอดชีวิตคือกะปีน้องบ้านนอกบ้านนาที่เป็นเก็บผักไม่ใส่เครือมาขายครับในนามกลุ่มละปูนหอมปอยในรายการหอมแห้งแป่งละปูนขอขอบคุณทุกท่านนะครับและวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำคาดนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอแชทชัวร์เอไว้ก่อน SMS แน

0: ลิงเท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
1: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ยังร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและนิวซีแลนด์3ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมความร่วมมือระหว่างสำนักงานกพ.กับ Education New Zealand และความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยกับสำนักงานตำรวจนิวซีแลนด์ด้านการเป็นหุ้นส่วนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างบริษัทชาตาอินสตรูเมนต์คอมพานีลิมิเต็ดของไทยกับบริษัทแอโรควอร์ลิมิเต็ดของนิวซีแลนด์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมซึ่งการลงนามทั้ง5ฉบับนี้สะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
2: สถานการณ์อุทกภัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนที่คาดว่าจะถึงพื้นที่ใน3วัน
4: นายนพฤทธิ์ศิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยมและคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันผ่านคลองยมน่านในอัตรา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและระบบแจ้งเตือนภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
2: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณทางตอนกลางของเปรูเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณตอนกลางของเปรูเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ความลึกอยู่ที่99กิโลเมตรและมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองอานิโซในเทือกเขาแอนดีสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ31กิโลเมตรอย่างไรก็ตามความลึกของเหตุแผ่นดินไหวนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งคิดเป็นประมาณ85%ของแผ่นดินไหวทั่วโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศ
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ฝนตกหนักน้ำท่วมภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวได
12: ้ก่อนน้ำมาเตรียมตัวให้พร้อมเก็บของสำคัญขึ้นที่สูงเช่นเอกสารสำคัญเงินสดและสิ่งของจำเป็นอื่นๆและถ้าหากบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
11: เตรียมไฟฉายแบตเตอรี่สำรองวิทยุสื่อสารและยาสามัญประจำบ้านไว้ให้พร้อมและอย่าลืมตรวจสอบเส้นทางอพยพที่ใกล้ที่สุดด้วย
12: ขณะเกิดน้ำท่วมอย่าเดินฝ่าน้ำที่ไหลแรงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกระแสไฟฟ้าและหากต้องอพยพให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
11: เมื่อภัยผ่านพ้นตรวจสอบความเสียหายของบ้านและทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนภัยมาถึงเราจึงจะปลอดภัย
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
15: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
16: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
17: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
18: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานี

0: วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุคลื่น FM 95 MHz สวท.ลำพูนครับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์พบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงวันครับวันนี้อยู่กับผมนายอธิคมสิงห์คำแจกแผนกงานตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับทุกวันนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านคงจะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไว้ใช้ที่บ้านกันนะครับด้วยความสะดวกสบายหลายๆอย่างทั้งไม่ต้องเติมน้ำมันสามารถชาร์จไฟที่บ้านได้เลยและถึงแม้จักรยานยนต์ไฟฟ้าจะช่วยลดทั้งภาระค่าใช้จ่ายและภาระสิ่งแวดล้อมได้แต่หากไม่ดูให้ดีก็มีโอกาสกลายเป็นรถเร่งมรดกแทนก็ได้นะครับเนื่องด้วยสมรรถนะของตัวรถความเร็วของรถขณะที่ขับขี่มีความเร็วต่ำในรถบางรุ่นที่ไม่เหมาะจะนำไปวิ่งบนท้องถนนครับและคุณสมบัติของรถที่จะสามารถนำไปจดทะเบียนได้เราควรพิจารณาในข้อนี้ด้วยครับเพื่อสิทธิในการคุ้มครองต่างๆในทางกฎหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาพบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทลำพูน FM 95 MHz กันต่อครับเรามาพูดกันต่อกับเรื่องของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากันครับเรามาดูข้อดีข้อเสียของรถไฟฟ้ากันครับเริ่มจากข้อดีของรถไฟฟ้านะครับประหยัดค่าใช้จ่ายค่าชาร์จไฟบ้านถูกกว่าค่าน้ำมันมากนะครับการบำรุงรักษาน้อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ของตัวรถมีน้อยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรักษาสิ่งแวดล้อมไม่มีควันไอเสียและเสียงเงียบไม่รบกวนคนอื่นนะครับข้อเสียของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับวิ่งได้ระยะทางจำกัดการชาร์จไฟใช้เวลาชาร์จไฟนานหลายชั่วโมงและจุดชาร์จสาธารณะยังมีน้อยครับราคาแบตเตอรี่ค่อนข้างสูงเมื่อเสื่อมสภาพค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ค่อนข้างสูงนะครับข้อจำกัดด้านความเร็วในบางรุ่นความเร็วสูงสุดและความเร็วปลายนั้นจะมีความเร็วต่ำสู้รถน้ำมันไม่ได้ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านั้นก็มีหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกซื้อกันครับตั้งแต่ราคาหลักหมื่นต้นๆถึงหลักแสนบาทขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวรถนะครับและสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นไม่สามารถจดทะเบียนได้ดังนั้นเวลาซื้อนะครับเราจะต้องดูรายละเอียดต่างๆให้ดีว่าซื้อมาแล้วเราสามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้หรือไม่ครับการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้คุ้มค่าและปลอดภัยที่สุดคุณผู้ฟังต้องพิจารณาจากระยะทางที่ใช้ต่อวันรูปแบบการชาร์จแบตเตอรี่และการรับรองมาตรฐานทางกฎหมายสำหรับการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาลองพิจารณาหลักเกณฑ์และรายละเอียดเชิงลึกที่คุณผู้ฟังต้องตรวจสอบก่อนการตัดสินใจซื้อกันดูนะครับข้อ1 นะครับรูปแบบการใช้งานของเรานะครับเราควรเริ่มประเมินรูปแบบการใช้งานของเราเป็นหลักเพราะหากเน้นการใช้งานในเมืองขี่ไปทำงานทำธุระตัวระยะทางที่เฉลี่ยราว 20-50 กิโลเมตรต่อวันการซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่วิ่งได้ประมาณ60กิโลเมตรถึง70กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มไรเดอร์หรือผู้ที่ใช้งานเชิงพาณิชย์ที่ต้องขับขี่ต่อเนื่องตลอดทั้งวันควรมองหารุ่นที่สามารถขับขี่ได้อย่างน้อย 120-150 กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งหรือรองรับการสลับแบตเตอรี่เพื่อลดระยะเวลาหยุดชาร์จระหว่างวันนะครับข้อ2นะครับเช็คระบบชาร์จที่เหมาะสมก่อนเราเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเราควรพิจารณาว่าตัวรถรองรับการชาร์จระบบชาร์จแบบไหนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและสไตล์การใช้งานของเราเช่นผู้ที่มีปลั๊กไฟชาร์จที่บ้านมักจะเหมาะสมกับรถที่รองรับการชาร์จแบบปกตินะครับหรือขณะที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรือไม่มีปลั๊กชาร์จส่วนตัวอาจมองหารุ่นที่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จได้ส่วนการใช้งานที่อาจต้องการการชาร์จระหว่างวันอาจเลือกรุ่นที่รองรับการชาร์จเร็วเพื่อช่วยลดระยะเวลาการชาร์จได้นะครับข้อ3นะครับเราควรเช็คการบริการหลังการขายการบริการหลังการขายถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับโดยผู้ใช้รถควรตรวจสอบความพร้อมของแต่ละแบรนด์ในด้านนี้ทั้งในเรื่องของจำนวนและความครอบคลุมของศูนย์บริการต่างๆระยะเวลาการซ่อมรวมถึงความพร้อมของอะไหล่สำรองนะครับเนื่องจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่เป็นหัวใจสำคัญหากเกิดปัญหาและต้องรออะไหล่นานอาจส่งผลต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราได้ครับข้อ4นะครับเช็คความคุ้มครองประกันภัยให้ครอบคลุมนะครับเราควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยก่อนตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ประกันภัยภาคบังคับหรือพรบ.นะครับจนถึงภาคสมัครใจอย่างเช่นประกันภัยการสูญเสียทางการเงินสำหรับเช่าซื้อประเภทรถจักรยานยนต์หรือประกันรถจักรยานยนต์สูญหายที่จะคุ้มครองทั้งกรณีการเกิดการโจรกรรมและจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับช่วยให้ผู้ใช้รถได้อุ่นใจและลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ

ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูกันว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบไหนที่สามารถนำมาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ครับและเราสามารถใช้ขับขี่บนถนนใหญ่ได้จริงนะครับเงื่อนไขการจดทะเบียนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้องมีกำลังมอเตอร์ที่มีขนาดกำลังขับตั้งแต่250วัตต์ขึ้นไปนะครับความเร็วสูงสุดต้องทำความเร็วได้ไม่ต่ำกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีเอกสารจากผู้ขายครบถ้วนนะครับเราควรตรวจสอบกับทางร้านค้าให้ชัดเจนว่ารุ่นที่เราสนใจมีเอกสารใบคุมรถและใบวิศวกรรับรองสำหรับนำไปจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกได้หรือไม่และถ้าหากรถไฟฟ้าของคุณผู้ฟังนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำมาจดทะเบียนได้เราก็จำเป็นต้องจดทะเบียนอย่างยิ่งนะครับเพราะถือว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็อยู่ภายใต้กฎจราจรเดียวกับกับรถจักรยานยนต์ประเภทอื่นๆนะครับถ้าหากคุณผู้ฟังไม่นำรถไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายการนำรถมาใช้บนท้องถนนจะถือว่าผิดกฎหมายและถูกจับดำเนินคดีได้นะครับพร้อมทั้งเสียค่าปรับหลายพันบาทดังนั้นอย่าลืมนำรถไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับขั้นตอนการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ใช้เอกสารและขั้นตอนเหมือนรถจักรยานยนต์ทั่วไปนี่แหละครับการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นมีขั้นตอนไม่แตกต่างไปจากการจดทะเบียนรถประเภทอื่นๆนะครับสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันทีเพียงแต่ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะครับเอกสารก็มีดังนี้นะครับสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถหนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหลักฐานการได้มาของรถเช่นได้แก่สัญญาซื้อขายสัญญาเช่าซื้อใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีนะครับและรถบางรุ่นอาจต้องใช้หนังสือรับรองวิศวกรนะครับหลักฐานการทำประกันภัยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535ครับหรือพ.ร.บ.แบบคำขอจดทะเบียนรถรวมทั้งหนังสือมอบอำนาจด้วยครับสำหรับกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าครับแล้วกลับมาพบกันช่วงต่อไปครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาสาระของวันนี้ครับหวังว่าคุณผู้ฟังที่มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไว้ใช้งานที่บ้านเราลองดูรถของเรานะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำมาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้หรือไม่นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่อยู่ในเกณฑ์จดทะเบียนได้ก็ควรนำไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยที่มีขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะครับดังนั้นก่อนเลือกซื้อรถควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถที่เราจะซื้อมีคุณสมบัติที่สามารถนำไปจดทะเบียนได้หรือไม่ครับข้อดีที่สำคัญที่สุดของการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายคือสามารถขับขี่บนท้องถนนสาธารณะได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการโดนจับและเสียค่าปรับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและยังมาพร้อมกับความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายคุ้มครองครับเราสามารถทำพรบ.และประกันภัยได้เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเหมือนรถจักรยานยนต์ทั่วไปได้ครับและข้อสำคัญนะครับผู้ที่ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยนะครับและไม่ว่าเราจะขับขี่รถประเภทไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกมีสติมีน้ำใจให้ใจให้ทางเพื่อให้ทุกชีวิตมีความสุขได้ในทุกเส้นทางนะครับวันนี้ผมนายอธิคมสิงห์คำจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับสำนักงานขนส่งได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 นถึง 12:00 นทางสวทลำพูน FM 95 MHz กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวทลำพูน FM 95กรมประชาสัมพันธ์ครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังเดินหน้าแผนฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดน่านหลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030
1: อินโดนีเซียและจีนจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พบออสเตรเลียวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านทางจังหวัดได้ระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแผนฟื้นฟูทุกระบบโดยภาพรวมสามารถกู้คืนระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบน้ำประปาไฟฟ้าและการสื่อสารโดยระบบน้ำประปาขณะนี้สามารถกู้คืนกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วแม้บางพื้นที่น้ำอาจยังขุ่นอยู่แต่สามารถใช้การได้ระบบไฟฟ้าจากที่ไฟดับ 50,000 ครัวเรือนขณะนี้เหลือเพียง 4,000 ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาเมืองน่านและภูเพียงบางส่วนซึ่งวันนี้จะเร่งดำเนินการให้กลับมาใช้งานได้ปกติทั้งหมดควบคู่การกู้คืนสายสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเร็วที่สุดและเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีสถานการณ์แตกต่างกันบางจุดน้ำลดแล้วบางจุดยังท่วมขังบางจุดยังมีฝนตกลงมาเติมอีกเช่นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเมื่อคืนมีฝนตกหนักอยู่103มิลลิเมตรจึงได้แบ่งการจัดการพื้นที่เป็น3โซนได้แก่โซนเหนือบริเวณพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเฉลิมพระเกียรติโซนกลางบริเวณอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและโซนใต้บริเวณอำเภอเวียงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเร่งล้างทำความสะอาดทันทีที่น้ำลดอำนวยความสะดวกประชาชนในการฟื้นฟูบ้านเรือนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสามารถติดต่อปภ.น่านที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเมืองในเขตเทศบาลเมืองน่านถนนสุมนเทวราชหน้ากาศสีคำ

0: โดยได้ร่วมทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่ร่วมสนับสนุนภารกิจการฟื้นฟูในพื้นที่หลังจากที่ระดับน้ำลดลงโดยมีรถฉีดน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนสำหรับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ปภ.และประชาชนชาวน่านมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเนืองแน่นนายยศชนันยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านการให้ความช่วยเหลือว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โทรศัพท์มาสอบถามและติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงโดยได้หารือกันถึงแผนการดำเนินงานซึ่งในวันนี้ยังอยู่ในระยะของการฟื้นฟูพื้นที่แต่หลังจากนี้รัฐบาลจะเร่งเข้าสู่มาตรการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยเนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้แม้น้ำจะท่วมขังเพียงไม่กี่วันแต่ได้พัดพาดินโคลนเข้ามาสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนโดยจะต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายกระทรวงอีกทั้งทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะลงพื้นที่จังหวัดน่านในสุดสัปดาห์นี้เพื่อติดตามเรื่องการเยียวยาโดยเฉพาะทั้งนี้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบก็จะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาด้านเอกสารลงได้ทำให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและสามารถกลับมาใช้ชีวิตรวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
1: หารือกับท่านนายกอะฮะว่าวันนี้ฟื้นฟูแต่หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินชดเชยต่างๆแล้วก็เงินเยียวยาซึ่งก็มีในเรื่องที่ภาคเหนือเนี่ยพอดีบางทีน้ำมาไม่กี่วันเนาะแต่ว่ามาเป็นโคลนเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำบางส่วนสำหรับเรื่องเกี่ยวกับดินโคลนต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลทั้งเกษตรกรทั้งเกี่ยวกับคนที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีมาตรการหลายอย่างที่มีความจำเป็นต้องรวมหลายกระทรวงเมื่อกี้ท่านก็ได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเวลาที่ลงเนี่ยมันจะเป็นวันอาทิตย์ช่วงเช้านะครับหลังจากท่านกลับมาแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเฟสต่อจากพื้นปูนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเยียวยาเงินเนี่ยเราทำได้ทั่วไปอยู่แล้วแต่ความชัดเจนในการที่เราจะทำเรื่องนี้ให้เป็นระบบการที่เราพูดเรื่องนี้หมายความว่าเราต้องประยุกต์ใช้เรื่องนี้กับหลายๆที
0: ่สำหรับแนวทางป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดน่านในระยะยาวกรมชลประทานและจังหวัดน่านได้มีการเสนอแผนรองรับไว้แล้วโดยหลักการสำคัญคือต้องมีที่พักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นบ่อพักน้ำแก้มลิงหรือฝายชะลอน้ำขนาดเล็กก่อนที่น้ำจะไหลลงมาถึงตัวเมืองพร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนโดยยกระดับจากระบบ GIS สู่การทำดิจิทัลทวินซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลจากสถานีโทรมาตรในจุดต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันมีความแม่นยำประชาชนสามารถเห็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่ำต่างกันและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านหลังน้ำลดและให้เร่งสร้างคันป้องกันน้ำท่วมจังหวัดน่าน
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าหลังระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและคำป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองโดยได้ระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดประกอบด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันและรถเกรดเดอร์เกรดดิน1คันนอกจากนี้ในพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดทำงานเต็มประสิทธิภาพตลอดเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ปกป้องย่านเศรษฐกิจสำคัญและเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานตรึงกำลังช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านกองทัพส่งกำลังพลเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยทหารในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงทั้งการทำความสะอาดล้างดินโคลนการขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดปรางอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจัดรถครัวสนามและเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจำนวน 2,000 กล่องต่อมื้อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดกำลังพลทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งในศูนย์อพยพและพื้นที่ประสบภัยโดยจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์ณศูนย์อพยพที่ว่าการอำเภอปัวให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขณะเดียวกันได้จัดชุดแพทย์เดินเท้าเข้าพื้นที่ให้บริการและช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์โดยประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นำเรือส่งความช่วยเหลือชุมชนบ้านภูมินจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลด
3: พลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านพร้อมนำเรือขนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่มอาหารปรุงสุกถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมส่งมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพลตรีบุญยฤทธิ์กล่าวว่าการช่วยเหลือต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมประมงระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร
4: นางทิติพรหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กองตรวจการประมงและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจัดชุดปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบโดยระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดน่านศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดลำปางพร้อมรถยนต์7คันและเรือท้องแบน4ลำสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดน่านเร่งสำรวจและตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยจากการสำรวจเบื้องต้นภายหลังระดับน้ำลดลงพบความเสียหายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่6อำเภอ36ตำบล286หมู่บ้านมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน733รายครอบคลุมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 1,662,110 บาทโดยกรมประมงจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลความเสียหายให้ครบถ้วนเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังอย่างเต็มกำลังและรวดเร็วโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและครอบคลุมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ส่วนเหตุดินสไลด์และเสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางจราจรบนทางหลวงหมายเลข108สายแม่เสรียงฮอดบริเวณบ้านแม่ลายใกล้เคียงกับด่านห้วยกุ้งตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่จากหมวดทางหลวงแม่เสรียงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศพเมย จ้าหน้าที่ป่าไม้รวมถึงประชาชนผู้ประสบเหตุได้ร่วมกันระดมกำลังและเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้นผิวการจราจรจนสามารถเปิดการสัญจรเมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและดินสไลด์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยหมู่บ้านที่อยู่ริมฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังตลอดเวลาโดยนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงสั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังฝ่ายปกครองสมาชิกอส.ส่วนที่กำลังร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนย้ายของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยการเกษตรและสาธารณูปโภคเพื่อเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำติดตามข่าวสารจากผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านทางผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทันทีจังหวัดสุโขทัยเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนซึ่งคาดว่าจะไหลเข้าพื้นที่ภายใน3วัน
5: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยมและคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ผ่านคลองยมน่านในอัตรา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: ปภ.พิษณุโลกเตือนอำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง
6: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกสรุปสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำคลองชมพูทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและโรงเรียนบ้านปลวกงามอำเภอเนินมะปรางสูงราว50เมตรเจ้าหน้าที่เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ34คนไปยังศาลาวัดชมพูขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านแล้วแต่ยังคงเหลือกลุ่มเปราะบาง3ครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพขณะเดียวกันปภ.แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่ง4อำเภอได้แก่อำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลวัดตายมและตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มหลังระดับน้ำในคลองวัดตายมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: เช่นเดียวกับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำในห้วยแม่สอดล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
7: จากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำในลำห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิฆเนศมีน้ำท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรและถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำเอ่อล้นสะพานทำให้การสัญจรเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดเมื่อเวลา8นาฬิการะดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: เทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
8: เทศบาลเมืองหลวมสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหลวมสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อช่วงเย็นวันที่20สิงหาคม2569พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประกอบด้วยสถานี S33 ลมเก่าระดับน้ำ 8.10 เมตรสถานี S53 สะพานบ้านวังร่องระดับน้ำ 2.42 เมตรและสถานี S3 หลุมสักระดับน้ำ 6.00 เมตรจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหลุมสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยง5อำเภอเร่งอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าน้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดและสูงกว่าระดับเตือนภัยในวันนี
9: ้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพไซตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมตำบลพระลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลลงไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปภ1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
11: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030รวมทั้งร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย
12: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยได้รับการต้อนรับตามประเพณีของชาวเมารีก่อนหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์โดยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุม4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและพลังงานและเกษตรกรรมยั่งยืนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมและความร่วมมือภาพโดยรวมการลงนามทั้งหมด5ฉบับบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570และประชาชนสะท้อนการยกระดับยั่งยืนต่อ2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
11: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ยกระดับการให้บริการที่ครบวงจรรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆหน้าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดงาน Gulf Cloud 2026ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจัดและการประชุม Impact เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันคลาวด์กลางภาครัฐทั้งด้านการเกษตรการกว่า 4,000 ระบบเพื่อเปลี่ยนผ่านรูปแบบทั้งนี้เป้าหมายที่ท้าทายในระยะต่อ

0: ่อไปคือการยกระดับการทำงานบนคลาวด์ได้อย่างสมบูรณ์และเน้นพนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยประชาชนกว่าร้อยละ71ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
1: นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศจำนวน 5,465 รายเดือนกรกฎาคมพบว่าร้อยละ71เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 โดยส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการจำเป็นอาทิอาหารพร้อมทานอาหารสดของใช้ในชีวิตประจำวันและของใช้ในครัวเรือนขณะที่ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ได้รับทะเบียนและเทคโนโลยีโดยโครงการดังกล่าวช่วยให้ประชาชนร้อยละ36กล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ24นำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆและร้อยละ23ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายและส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนขณะที่ภายหลังสิ้นสุดโครงการผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มกลับไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ดำเนินมาตรการเชิงรุกผลักดันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่ตลาดสากลที่มีศักยภาพสูงสร้างมูลค่าคาดการสั่งซื้อมากกว่า 2,000 ล้านบาทนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าจากภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรควบคู่กับการแสวงหาโอกาสใหม่ในการส่งออกกรมการค้าต่างประเทศจึงได้เดินหน้าเจาะตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่โดยมาตรการเชิงรุกสามารถขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลกสร้างมูลค่าคาดการสั่งซื้อรวมมากกว่า 2,000 ล้านบาทและผลักดันยอดส่งออกมันสำปะหลังอัดเม็ดโดยเติบโตทะยานกว่าร้อยละ30สะท้อนศักยภาพและความเชื่อมั่นในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยในระดับสากลอาทิตลาดญี่ปุ่นจีนตะวันตกนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสบจัดงานใหญ่แห่งปีไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลไปเมื่อวันที่13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อเปิดเวทีให้ SME และวิสาหกิจชุมชนไทยได้พบปะผู้นำเข้าศักยภาพสูงจากทั่วโลกเป็นช่องทางเดินหน้าเจรจาเปิดตลาดใหม่ๆทั้งสหรัฐเยอรมนีและ UAE วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนรับฟังประเด็นปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมผลักดันแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิรนันท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนกล่าวเปิดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผ่านกลไกของวุฒิสภาอย่างเหมาะสมทั้งนี้การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: การจัดโครงการนั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนส่วนราชการนะครับและก็ทุกภาคส่วนด้านเอกชนนะฮะให้ใช้เวทีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกันนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและประเทศชาติมีความรักสามัคคีปองดองและพัฒนาไปอย่างยั่งยืน
2: สำหรับการหารือในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาทิปัญหาคนไร้บ้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละออง PM 2.5 รวมถึงปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีตัวแทนจากมูลนิธิกระจกเงามูลนิธิอิสระชนตัวแทนประชาชนจากเขตต่างๆภาคเอกชนสถาบันการศึกษานิสิตนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขชวิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มอบรางวัลเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยมยกย่องเครือข่ายต้นแบบที่ทำจริงเห็นผลต่อยอดได้โดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลปีนี้

0: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยม Best of the Best ระดับประเทศประจำปี2569จำนวน124รางวัลเพื่อเชิดชูเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมนำผลงานและองค์ความรู้จากพื้นที่ต้นแบบไปขยายผลสู่ชุมชนทั่วประเทศโดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลผลงานเครือข่ายภาคประชาชนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นสะท้อนบทบาทของเครือข่ายในการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชนเภสัชกรหญิงสุภัทรากล่าวว่าการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นกลไกสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงป้องกันเพราะเมื่อประชาชนมีความรู้และทักษะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพรู้เท่าทันข้อมูลและการโฆษณาจะสามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องและช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้านนายแพทย์สุภลิศเฮงคราวิทย์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าอย.จะนำผลงานและบทเรียนจากเครือข่ายต้นแบบไปเผยแพร่และขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างสังคมไทยที่ประชาชนรู้เท่าทันสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอินโดนีเซียและจีนจะจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและการประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในวันนี้เพื่อประเมินความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและกำหนดลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคตรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมืองการป้องกันประเทศและความมั่นคงในทุกระดับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียด้านกิจการเอเชียตะวันออกระบุว่าจัดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นหลักส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นการหารือประเด็นการเมืองความมั่นคงความร่วมมือด้านกลาโหมและสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐตั้งข้อหาหญิงชาวอเมริกันวัย35ปีในความผิดฐานวางแผนใช้อุปกรณ์ระเบิดโจมตีอาคารรัฐสภารัฐนิวยอร์กในเมืองอัลบานีเมืองเอกของรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายสังหารเจ้าหน้าที่รัฐและทำลายอาคารสิ่งปลูกสร้างให้ได้มากที่สุดก่อนจะพยายามหลบหนีไปยังพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม IS ในซีเรียทั้งนี้ผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยเผยแพร่ข้อความต่อต้านสหรัฐบนโลกออนไลน์รวมถึงยกย่องเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ที่กลุ่มอัลกออิดะจี้เครื่องบินโดยสารพุ่งชนอาคาร World Trade Center ในมหานครนิวยอร์กและอาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้านนางเคที่โฮคาลผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าแม้ขณะนี้ยังไม่มีภัยคุกคามแต่ทางการรัฐนิวยอร์กได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภาและหน่วยงานของรัฐนิวยอร์กแล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่ระบุว่าแบบจำลองที่จัดทำโดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกร่วมกับ Imperial College London และหน่วยงานพันธมิตรชี้ให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บาดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะในดีอาร์คองโกอาจมีผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอยู่ที่ราว 10,000 รายถึง 15,000 รายแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในดีอาร์คองโกอยู่ที่ 5,105 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,420 รายและรักษาหายแล้ว 1,091 รายองค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามาซึ่งมีความยาว82กิโลเมตรและตัดผ่านประเทศปานามาในภูมิภาคอเมริกากลางเพื่อเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกจะเริ่มลดจำนวนเรือที่ผ่านคลองแห่งนี้ตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปจากเดิมที่ให้ผ่านวันละ36ลำเหลือวันละ34ลำและตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปจะลดลงเหลือวันละ32ลำเนื่องจากระดับน้ำในทะเลสาบเทียม2แห่งที่ปล่อยน้ำเข้าสู่คลองปานามาอยู่ในระดับต่ำหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญองค์การบริหารคลองปานามายังกล่าวเพิ่มเติมว่าปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำของคลองปานามาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเดิมถึงร้อยละ34และอาจออกมาตรการจำกัดการเดินเรือเพิ่มเติมหากปริมาณน้ำฝนในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้ายังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWFWorld Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ16คนสุดท้ายชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกม 21-10 และ 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกพลิกชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีน 2-1 เกม 15-21 25-23 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระจากญี่ปุ่น 2-1 เกม 17-21 21-12 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสิเดนท์คัพ 2026 ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและเอาชนะเหรียญแรกให้กับเก็บมาบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ทีมออสเตรเลียผลงานดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจ
4: สนามที่แต่ว่าการปรับตัวนะนักกีฬาเราปรับตัวได้เร็วเราก็บริหารจัดการไปฝึกซ้อมทางสกิลทางด้านร่างกายข้างนอกมา1ชั่วโมงเข้ามาข้างในเราก็ฝึกซ้อมทีมซิสเต็มแล้วก็ยุทธวิธีซึ่งก็เป็นไปด้วยดีนะครับเราก็โฟกัสไปในเรื่องของการป้องกันการสกัดกั้นนะดีแอทแทคอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็มีความเข้าใจที่ดีในระดับหนึ่ง
3: สำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะลงประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียพบกับออสเตรเลียในวันนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีก่อนการฝึกซ้อมมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าตอนนี้เหลือเกมตัดสินอีก2นัดทุกคนในทีมพยายามทำงานหนักและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ2เกมที่เหลือซึ่งไม่สามารถคาดเดาผลการแข่งขันได้แต่สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องทำผลงานให้ดีที่สุดทุ่มเทเต็มที่ในทุกนาทีเพื่อเป้าหมายในการคว้าแชมป์ให้ได้สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา20นาฬิกานายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และมีเดียบริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าวยืนยันว่า True Vision จะถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทางแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมชาติเวียดนาม นัดแรกในวันพรุ่งนี้ที่

0: ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดินสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกานายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมไทยเข้าชิงจะทำอย่างไรซึ่งทาง True มองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
1: True Vision รวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ True ด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now Application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
0: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับนั้นทาง True ก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.ร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงพัฒนาระบบเครดิตแบงก์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
2: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่หรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดมันไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบัตรที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
0: สำหรับความร่วมมือระหว่างกสศและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมุ่งขับเคลื่อน3ด้านได้แก่การพัฒนาหลักสูตรและระบบเทียบโอนประสบการณ์กีฬาเป็นหน่วยกิจการเตรียมความพร้อมบุคลากรและสถานศึกษาให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถอยู่ในระบบการศึกษาพร้อมเข้าถึงโอกาสและทุนการศึกษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและ World Cup เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวเตรียมแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไว้ในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
7: คำว่าอานอนหมายถึงอีสานหมายถึงของพระศิวะเชื่อกปกถึงสิ่งวันออกเฉียงเหนือ

0: เช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย
0: ไปพอไม่ต้องไม่มีสังคมวันทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมตั้งแต่วันนี้
2: ฝนตกหนักมากดิน

0: มีสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชกิโลความสูงประมาณ2เมตรบริเวณมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เซลล์สัญชาการปานกลางเสกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งใจช่วยภัยพิบัติที่ช่วยเหลือประชาสภาราชวิทย์มหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสาขาอุรุพงศ์ขีดสอบถามรายละเอียดเพิ่ม53นี้เป็นต้นไปกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมประวีแพทย์

ของสมองอ่อนและจิตใจติและสร้างสมดุลโรงเรียนเพนซิลเวเนียพบว่าการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียเหลือเพียงวันละประมาณ30นาทีเป็นเวลา3สัปดาห์สามารถช่วยลดระดับความวิตกกังวลโดยเฉพาะกลุ่มคนวัย

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่ที่จังหวัดลำเทศไทย

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888 โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
5: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
4: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
6: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
5: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
6: โอเคครับลูก
7: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกี่95บ้านท่าน

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการวิทยุมองละปูนนะเจ้าอุจจประสาพี่น้องกับรายการมองละปูนอีนะก็จริงๆรายการนี้สมัยก่อนนี่จะออยก่อนจัดรายการนี้อยู่เหมือนกันนะเจ้าแต่ว่าด้วยคอนเซปต์ของรายการเนาะเปิ้นว่าใครเฮอดีเจที่อูยองนะเจ้าจัดรายการภาษาท้องถิ่นภาษายองนะเจ้าสื่อสารกันก็จะเป็นแหมความน่าสนใจอีนะก็สมัยก่อนพุ่นก็จะมีไผ่ดีเจยองน้องแคทอีนะดีเจหนุ่มยองไอ้ต่ออีเนาะต่อหนุ่มยองนะจำเดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้ดีเจต่อหนุ่มยองในปัญญูลำปางปุณณะเจ้ามีไผ่แฮมมีดีเจดีเจยองน้องแอร์เนาะแล้วก็มาเป็นดีเจยองน้องอั้นนะเจ้าดีเจเอียวสุรชัยอันนั้นก็ยองมาได้เหมือนกันนะเจ้าก็รายการนี้ก็อยู่คู่กับสวทละปูนมายาวนานนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ดีเจผู้จัดรายการผู้ดำเนินรายการหลักของรายการมองละปูนี่ก็จะเป็นดีเจยองน้องอั้นนะเจ้าอธิวัตรกันทปิงเนาะแต่ว่าช่วงนี้ไปร่วมปฏิบัติภารกิจนะเจ้าสนับสนุนกันประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดน่านนะเจ้าที่ประสบอุทกภัยเนาะเจ้าเนาะก็ระยะนี้ดีเจออยนันทพรนะเจ้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการมองละปูนไปพลางก่อนนะเจ้าคุณผู้ฟังอาจจะได้อยู่ด้วยกันต่อเนื่องสัปดาห์หน้าแหมสักน้อยอยู่เหมือนกันนะเจ้ายังหมูว่าดีเจน้องอันจะได้ปิกมาวันใดเตื้อเนาะอย่างที่บอกไปเพลงมองละปูนนี่ก็เป็นเสียงฮ้องของผู้อำนวยการโรงเรียนจักคำนะเจ้าโรงเรียนจักคำคณาธรเนาะผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผอ.ธำรงนอเรืองนะเจ้าท่านขอกรุณากับทางสวทละปูนมาโดยตลอดนะเจ้าก็เป็นเครือข่ายการทำงานกันมาเป็นเมื่อตั้งเต่า10กว่าปีที่แล้วล่ะนะเจ้าอาจารย์ก็แต่งเพลงเฮ้อสวทละปูนนะเจ้าเพลงสวทละปูนก้าวต่อไปวิทยุประเทศไทยลำพูนนะเจ้าแล้วก็มีเพลงมองละปูนนี่นะคุณผู้ฟังอาจารย์ธำรงก็เป็นผู้ทำคำร้องทำดนตรีแล้วก็ฮ้องคือเองตัวเนี่ยนะเจ้าอาจารย์ธำรงผู้อำนวยการโรงเรียนจักคำคณาธรจังหวัดละปูนเนาะแล้วก็ก่อนหน้าท่านยังได้ร่วมกันกับทางสวทละปูนนะเจ้าทำเพลงในอัลบั้มละปูนเมืองวัฒนธรรมจำได้ว่าสมัยนั้นเป็นสมัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นสวท่านเดิมนะจ๊ะคุณผู้ฟังเจ้าเปิ้นก็อยากจะทำสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยเนาะที่อยู่กู้กับคนละปูนไปเมินๆเนี่ยนะเจ้าก็ต้องยอมรับว่าสื่อเรื่องของเสียงเพลงเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นอมตะอยู่กู้กับละปูนทำไปเมินๆเนี่ยนะเจ้าก็ก็แต่งเพลงเนาะทำเพลงออกมาหลากหลายนะเจ้างานเพลงเช่นเพลงสเสน่ห์ละปูนเอนะลำนำละปูนนะเจ้าแอลละปูนอิมบุญอุนฮักนี่เนาะแล้วก็มีเพลงอย่างแฮมมาหลากหลายงานเพลงนะเจ้าที่จัดทำขึ้นแล้วก็ยังคงมีการเปิดทื่อท่านผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านตังคลื่นต่างๆอยู่นะเจ้าศิลปินก็มีหลากหลายที่มาร่วมกันฮ้องเพลงตอนนั้นเนาะก็มีทั้งหลิวอาจาริยานะเจ้าพี่ออมไม้เมืองนะเจ้าพี่ออมรัตนางเนาะลูกสาวป้อบุญศรีรัตนางอีนะ
1: มอง
0: แล้วก็มีภัยแห่มาหลายท่านเลยนะเจ้าไอ้น้องปฏิญญาภัยแห่มป้อสมบูรณ์บุญรอดอีกหาน้องแคทตัวนะเจ้าโอ้หลายท่านคุณผู้ฟังเนาะก็ถือว่าเป็นงานเพลงที่ได้กล่าวถึงจังหวัดละปูนนะเจ้าในมิติในแง่มุมต่างๆเนาะคือได้ฟังกันนะเจ้า
1: จะขออาสา
0: วันนี้กับช่วงของรายการมองละปูนนะเจ้าประกาศวันที่21แล้วนะเจ้าวันนี้21 สิงหาคม2569นะเจ้าเนาะบ่ายนี้กินข้าวแล้วไม่ฟังเพลงเร็วๆหน่อยละกันนะเจ้าคุณผู้ฟัง เลือกเพลงของตายอรทัยให้ก่อนละกันเจ้าคิดถึงทุ่งลุยลายขยับจังหวะกันมาสักเล็กน้อยนะเจ้ากินข้าวแล้วใหม่ย่อยอาหารก่อนเนาะ

อยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังชาววิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์เนาะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ฟังเพลงแล้วมาฟังข่าวกันพ้องเนาะคุณผู้ฟังสลับสับเปลี่ยนกันนะเจ้าเรื่องของประเด็นข้อมูลข่าวสารกับประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังเรื่องของสภาพอากาศละกันนะเจ้าของละปูนเฮานี่ดีเจออยโอ้กับท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดละปูนนะเจ้าหัวหน้าธนานวลปอดเนี่ยเพิ่นมาออกรายการวิทยุรายการผู้ว่าพบประชาชนนะเจ้าท่านผู้ว่าท่านมีภารกิจสำคัญนะเจ้าท่านก็มอบหมายให้ทางด้านของท่านปภ.มาออกอากาศรายการที่สวท.ก็ถามเพิ่นไปหลายเรื่องคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเล่าเรื่องทางเมืองน่านให้ฟังเนาะว่าน้ำน่านที่ตกปริมาณฝนเนี่ยวัดได้ประมาณ400มิลนะเจ้า400มิลนี่ถือว่าเยอะมากคุณผู้ฟังเยอะมากๆเนาะก็เลยเป็นน้ำป่าที่บ่าไหลหลากเข้ามาท่วมในพื้นที่4อำเภอของทางน่านนะเจ้าทีนี้ในส่วนของละปูนเฮาเนี่ยถ้ามาดูสถิตินะเจ้าปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สะสมทั้งปี600ปายคุณผู้ฟัง600ปายและน่านในตก5เดียวใน400ปายนะเจ้า400กว่ามิลปริมาณน้ำฝนที่วัดได้เนี่ยนะก็ถือว่าปริมาณฝนที่ตกที่น่านเนี่ยเยอะนะเจ้าปันบอกอย่างที่ดีเจออยบอกเป็นฝนในลักษณะของเลนบอมระเบิดฝนนะเจ้าตกแช่ตกนานเนาะแล้วก็ทำให้เกิดปริมาณน้ำป่าที่ไหลหลากออกมาในปริมาณที่เยอะเนี่ยนะเจ้าทีนี้ในส่วนของละปูนเฮาที่วัดได้นะเจ้าปริมาณน้ำฝนที่วัดได้คุณผู้ฟังแอะแต๊บแป๊บต้องเรียนว่าแอะแต๊บแป๊บน้อยเดียวนะเจ้าวัดได้40-50มิลโดยประมาณเนี่ยเจ้าก็ถือว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกบ่ได้เยอะนะเจ้าเปิ้นๆคาดการว่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยเนาะมันตกบ่ได้ปันห้องอะอย่างอ่ะชื่อเป็นบ้าจัดงามนะฝนโปรยกำลังอ่อนฝนโปรยกำลังอ่อนนี่เป็นศัพท์ตังเฉพาะของตังพยากรณ์อากาศเปิ้นเนาะฝนโปรยกำลังอ่อนเอ้นะเป็นบ้านเฮาก็ฝนตกซี่ซี่ตกจึงตกซี่ๆนะเจ้าตกพ่องแดดพ่องตกพ่องแดดพ่องเดี๋ยวนี้ก็แดดออกมาพ่องละนะเจ้าเดี๋ยวก็จะมีตกมาอยู่นะเจ้าก็ท่านพอบอกว่าตามที่ดูเรดาร์ตรวจวัดอากาศนะเจ้าแล้วก็การประเมินทิศทางของร่องมรสุมที่พาดผ่านเข้ามาในพื้นที่ก็จะมีฝนโปรยแต่ว่าก็จะปกคลุมวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็เริ่มเบาละนะเจ้าวันพรุ่งนี้ก็เริ่มเบาละเพราะฉะนั้นก่อนมาน่าจะมีปริมาณฝนที่ตกหนักจนถึงขั้นตังเมืองนมเมืองน่านที่เปิ้นประสบกันเนาะส่วนน้ำปิงน้ำกวงสถานีวัดที่เจ้าคือยังสะพานท่านางเนาะ P5 สะพานท่านางในที่ตรวจวัดน้ำผลิตเนี่ย5วัดได้ประมาณเม็ดสัดส่วนแล้วยังไปเนาะหลักปุ้งต้อง

0: ปริมาณน้ำท่าปริมาณจากตันใจแต่ก็ประมาทบ่ได้เนาะที่บ่ได้เยอะจนเกินไปนะจ๊ะที่จะมีผลกระทบหนักต่อกันไปทางทะเลจีนใต้ผลกระทบกับประเทศไทยการได้บอกเราประมาณสถานการณ์ที่อันปฏิบัติออกคือผู้ป่วยผู้ที่สูงแต่ว่าฟังเอาผู้ฟังได้ประเมินปริมาณน้ำจะคาดการณ์ว่ามาถึงตัดนี้เต้าใดมาถึงตัดนี้เต้าใดพองทายน้ำตั้งท้ายน้ำไปเต้าใดเปิดประตูระบายน้ำไหนอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็พยายามที่จะบริหารจัดการเพื่อบ่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเนาะบ่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะเจ้าในกรณีที่เกิดเหตุต่างๆเนาะมีการแจ้งเตือนต่างๆก็อย่างที่เปิ้นบอกว่าเปิ้นเตือนมาก็ต้องปฏิบัตินะเจ้าตามคำแนะนำที่เปิ้นเตือนกันมาตัวละกันนะเจ้าส่วนเครื่องสูบน้ำก็ประจำจุดต่างๆไว้แล้วเหมือนกันนะเจ้าจุดเสี่ยงหลายๆจุดเนี่ยก็เอาไปประจำไว้ละติดตั้งไว้เรียบร้อยตรวจเช็คเรียบร้อยนะเจ้าดีเจอ้อยถามว่าแล้วถ้าสมมติตรวจเช็คติดตั้งแล้วมันติดขัดมันสตาร์ทบ่ติดอันนั้นบ่ดีอุปกรณ์อันนั้นลุล้ออย่างนี้นะโอ้ยไม่ต้องห่วงมีเครื่องสำรอง เครื่องสำรองก็มีนะเจ้าจุดประตูระบายน้ำที่เป็นจุดเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดปริมาณน้ำเพิ่มนักขึ้นเนี่ยเปิ้นก็เอาไปประจำจุดละติดตั้งไว้เรียบร้อยถ้าเกิดมีปริมาณน้ำปุ๊บก็พร้อมสูบทันทีเอาน้ำมันใส่ต่อปั๊กก็สูบวงๆได้เลยนะเจ้าอันนี้เป็นสูบขนาดใหญ่นะเจ้าไฮโดรฟลูเลยนะเจ้าเป็นสูบหัวสูบใหญ่ๆอ่ะอันนี้ติดตั้งไว้ที่ละปูนเฮา13จุดในเบื้องต้นนะเจ้าแล้วก็เครื่องเล็กเครื่องน้อยอีกอันนี้มันได้นับรวมเครื่องเล็กเครื่องน้อยเนาะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความพร้อมในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ห่างไกลจากผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งใดนะเจ้าแล้วก็ตะวานี่ท่านผู้ว่าท่านก็ยังไปดูตังภาคของนิคมอุตสาหกรรมโดยนายเจ้าคมผู้ฟังเจ้าไปที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดละปูท่านเลยการอุทกกรรมของทางภาคเอกชนนะเจ้าว่าเปิ้นมีแผนในการบริหารจัดการเตรียมการในเรื่องของการรับมือนะเจ้ากับสถานการณ์อุทกภัยในเขตของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือกับในเขตของตังอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เนี่ยจะได้พ้องนี่นะท่านผู้ว่าท่านก็ลงพื้นที่ไปปรากฏว่าท่านว้าวเลยนะเจ้าท่านบอกว่าอย่างนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเนี่ยซึ่งเป็นฐานการผลิตของโรงงานกว่า70แห่งนะเจ้าพบว่าระบบป้องกันและเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่นั้นมีความพร้อมและก็รัดกุมเป็นอย่างยิ่งเลยเจ้าบอกว่าจะเป็นพื้นที่รับน้ำที่เพียงพออย่างนี้นะเพราะนิคมเนี่ยมีแก้มลิงขนาดใหญ่ถึง2แห่งสามารถจุน้ำได้บ่ต่ำกว่า200,000ลูกบาศก์เมตรขออภัย200,000ลูกบาศก์เมตรแล้วก็สามารถที่จะมีพื้นที่ว่างรองรับได้แห่ม200,000ลูกบาศก์เมตรก็ถือว่ารับน้ำได้เยอะมากแล้วก็ถ้าปริมาณน้ำถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยก็ยังมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสามารถที่จะผ่านน้ำลงแม่น้ำกวงแล้วก็แหล่งน้ำธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วนะจ๊ะถ้าปริมาณน้ำในแก้มลิงเต็มความจุเนี่ยนะจ๊ะปัจจุบันนี้มีการสร้างเขื่อนดินล้อมรอบพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมตวยนะจ๊ะซึ่งก่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วมีศักยภาพดีเมื่อกว่าปี2543ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนาะซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาในพื้นที่ก็บ่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมแห่งเลยนะเจ้าศักยภาพแล้วก็การประเมินสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ว่าท่านก็ขอคือผู้ประกอบการโรงงานต่างๆนะเจ้าได้ปฏิบัติตามมาตรการเนาะแล้วก็เชื่อมั่นว่าระบบป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ของเขตอุตสาหกรรมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมนะเจ้าก็เล่าสู่ฟังเนาะคุณผู้ฟังก็ท่านผู้ว่าท่านเพิ่งสัมภาษณ์ไว้ตวยนะเจ้าดีเจโอมไปตวยสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าวันก่อนที่ไปลงพื้นที่ดูเนี่ยนะเจ้าเดี๋ยวพาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงท่านผู้ว่าเล่าเรื่องของโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกันสักหน่อยเจ้า
1: ขณะนี้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับผมกับคณะนะครับโดยมีท่านปอพอนะครับท่านการนิคมผอ.การนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนะครับแล้วก็บริษัท
2: กั
1: สโก้ซึ่งดูแลบริหารจัดการระบบของน้ำของการนิคมนะครับผมก็มารับทราบถึงศักยภาพในการเฝ้าระวังน้ำที่นี่นะครับมีแก้มลิงขนาดใหญ่ไว้กักเก็บน้ำสองแห่ง

0: แห่งนี้สามารถจุน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเหลือเนื้อที่ที่จะรองรับน้ำได้อีกเกือบ 200,000 ลูกบาศก์เมตรบวกลบนะครับแล้วก็ได้เห็นศักยภาพว่าหากมีน้ำท่าน้ำฟ้าสองด้านนี้ไหลมารวมกันเนี่ยนะครับมีระบบการดูแลอย่างไรก็คือตรงนี้เป็นแม่น้ำกวงนะแม่น้ำกวงเนี่ยจะเป็นที่ที่ระบายน้ำจากการนิคมเนี่ยลงสู่น้ำธรรมชาติเนี่ยนะครับหากตรงนี้เอาไม่อยู่แก้มลิงเต็มก็มีระบบที่จะผันน้ำออกไปสู่ธรรมชาตินะครับแล้วก็ตรงน้ำกวงเองก็จะต้องเฝ้าระวังด้วยเนี่ยเขาก็มีที่วัดระดับน้ำซึ่งสามารถสังเกตการได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็เป็นระบบที่ค่อนข้างรัดกุมและผมทราบมาว่าที่นี่ไม่เคยท่วมนะครับนับตั้งแต่ปี 43เป็นปีที่น้ำท่วมใหญ่เนี่ยตรงนั้นศักยภาพณวันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่าวันนี้ไม่ได้มีเขื่อนดินล้อมรอบพื้นที่นิคมซึ่งปัจจุบันได้สร้างโดยรอบเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเท่าที่ประเมินสถานการณ์เนี่ยโรงงานทุกแห่งที่อยู่ในนิคมน่าจะเชื่อใจได้นะครับว่าระบบป้องกันอุทกภัยในฤดูนี้ปลอดภัยครับ
1: ผู้ว่าป้องนายชาวปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนายชาวลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมนายชาวของทางภาคอุตสาหกรรมเนาะของลำปูนเฮาเนี่ยนอกจากเป็นเมืองบุญหลวงแห่งล้านนาแล้วนะเจ้ายังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตยนะเจ้าเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องก็ต้องบริหารจัดการไปควบคู่กันนะเจ้าก็แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังเนาะคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าส่งความสุขกันต่อเนื่องในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อละกันเจ้า

ินข้าวแล้วใหม่นะจ๊ะเพื่อคุณผู้ฟังยังให้หลับให้นับอยู่เองนะเพิ่มเติมจังหวะเพลงเร็วๆให้หำสักเพลงแล้วกันนะเจ้ายังคงอยู่ใกล้กันเจ้ากับรายการมองละปูนตังสวทละปูน FM 95ดีเจออยนันทพรนะเจ้าวันนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

นะไรเอาของทดสอบเส้นทางวิ่งไฟฟ้าระนาดของสนามนั่งเอาไปกล่าวตัวทิ้งแล้วนะคะไฟสำความมอสเป็นความสำคัญก่อนวิ่งคนสารร้านทางของประชาชนเป็นสำคัญผลปูนในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะเจ้ารถที่มันเอามาหลายคนอาจจะหาในสื่อออนไลน์ไปพ้องแล้วนะจากภัยติดตามเพจFacebook ของทางอบจ.ลำปูนเนี่ยจะหันละนะเจ้ารถที่ปันเอามาให้บริการเนี่ยเป็นรถโดยสารมินิบัสกันมอกำปอคุณผู้ฟังก่อนหน้าปุ้นที่ปันลองเอามาทดลองเนี่ยอาจจะกันใหญ่ไปหน่อยจะบอกให้เหมาะกับสภาพเส้นทางของพื้นที่เฮาแต่นี้ปันปรับแล้วเป็นลักษณะของมินิบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าเลยนะเจ้าซึ่งได้รับการจัดเตรียมรูปแบบและสีสันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของลำปูนเลยนะคุณผู้ฟังมีเป็นจะว่าเป็นอะไรอย่างเป็นลวดลายดอกเป็นลวดลายของที่เป็นอัตลักษณ์ของลำปูนของอบจ.อย่างเงี้ยนะเจ้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับในการให้บริการประชาชนเป็นดีเจอธิบายหูบบ่ถูกอ่ะมันก็จะเป็นหูบดอกน่าจะเป็นหูบดอกแก้วก็ลายดอกที่เป็นอัตลักษณ์ของผ้าลำปูนเฮาอย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วก็มีลวดลายของความทันสมัยเนาะความร่วมสมัยอย่างขึ้นรถเนี่ยจะเป็นกันสีขาวแล้วก็คาดลายเป็นสีฟ้าฟ้าที่เป็นลายดอกเป็นอย่างเงี้ยนะจ๊ะโอ้เหมาะคุณผู้ฟังหันแล้วก็ตึงเปิง

รถ EV ละปูนแต่เอียนะเจ้าบริการที่ปอนได้ครับการอนุญาตแล้วเนี่ยก็จะมีเส้นทางสายสอมนะเจ้าซึ่งจะเป็นทางของนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มการเดินทางให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาใจบริการตรงนี้นักงานตรงนี้นะเจ้ามาฮึบนะฮึมีความทันคมที่คำนึงแล้วก็เมืองหลักชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าตอนนี้กรรมการตั้งไข่แล้วนะเจ้าส่วนรายละเอียดจะเริ่มวิ่งรออีกครั้งขับเคลื่อนประกาศถึงสร้างพอเลยเดี๋ยวปากันไปดูกันฟัง

รายงานเรื่องปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดหน่อยนะจ๊ะตามนโยบายของรัฐบาลเนาะคุณผู้ฟังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะจ๊ะตามนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยที่ขับเคลื่อนอย่างเข้มงวดในระยะนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๊ะห้องละปูนเฮาวันก่อนตั้งจุดตรวจใต้สะพานดำจ๊ะสะพานดำในเวียงเนี่ยนะก็ถือว่าเออเป็นจุดอับจุดหนึ่งนะจ๊ะดิเจอ้อยหันแล้วก็โอ้ชื่นชมขอบคุณนะจ๊ะเจ้าหน้าที่ตั้งฝ่ายปกครองขอบคุณเจ้าหน้าที่ตั้งตำรวจนะจ๊ะที่เข้าไปดูแลในส่วนของจุดนี้ต่อยเพราะว่าจุดนี้จริงๆเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะป้อน้องว่าอย่างอ่ะหลบสายตาพอสมควรเป็นเส้นทางที่เชื่อมจากเขตเมืองมาทางฝั่งของเขตนิคมอุตสาหกรรมนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ท่านนายอำเภอเมืองละปูนเจ้าท่านดลภาคเนตรใสในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองนะเจ้าป้อนขอฮื้อฝ่ายความมั่นคงของทางอำเภอเมืองนะจ๊ะบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองละปูนเทศบาลเมืองนะจ๊ะสำนักงานสาธารณสุขจัดหางานแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจ๊ะตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่ปื้นสะพานดำเลยคุณผู้ฟังปื้นสะพานดำนี่จะอยู่ในเขตของตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนนะจ๊ะตามนโยบายของรัฐบาลเนาะประกอบไล่ตรวจนะเจ้ารถที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยนะเจ้าตรวจพอสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเนาะเรื่องของอาวุธนะกวดขันเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยป้องกันผู้เสพหน้าใหม่กระตุ้นความร่วมมือกับทุกส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็สุ่มตรวจเงี่ยวว่ากันตามสื่อสุ่มตรวจปัสสาวะสุ่มตรวจเงี่ยวหาสารเสพติดเนี่ยเจ้าในร่างกายผู้ที่เดินทางผ่านจุดตรวจทั้งหมดสาวกว่าคนนะจ๊ะพบผลเป็นบวกมีสารเสพติดในร่างกาย1รายนะจ๊ะเหี่ยวม่วง1รายเจ้าหน้าที่ก็นำ

0: สู่กระบวนการคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแล้วก็เอาตัวเนี่ยเข้ารับการบำบัดรักษาตามขั้นตอนของกฎหมายละนะจากภาพรวมการปฏิบัติงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารอยู่ก็บอกว่าดีใจล้ำหันภาพข่าวจะอีในสังคมเฮ้อเอาตรวจจะอีบ่อยๆเนาะจะได้ช่วยกันกวดขันเป็นหูเป็นตาสอดส่องในเรื่องของพฤติการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายต่างที่มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นนะจ๊ะบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล ก็แจ้งข่าวกันนะจ๊ะบอกกล่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตอนละกันนะเจ้าเวลามันก็เร็วเนาะคุณผู้ฟังเนาะป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บนะเจ้าผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็สุดสัปดาห์นี้ท่านใดที่มีโอกาสจะเดินทางมาท่องเที่ยวตังละปูนนะเจ้าแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเจ้าตังด้านของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงร่วมกันกับเทศบาลตำบลก้อแล้วก็โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรสาขาเรือนแพเจ้าคุณผู้ฟังเปิ้นโปรโมทจุดเช็คอินตามรอยหนังคิดถึงวิทยานะเจ้าก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาตินะเจ้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตความอบอุ่นของโรงเรียนเรือนแพเนาะนายธนัทมุนใจเจ้านายกเทศมนตรีตำบลก็ร่วมกันนะเจ้ากับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงโรงเรียนบ้านก็จัดสรรสาขาเรือนแพที่ว่าเปิ้นไปถ่ายหนังเรื่องคิดถึงวิทยาเนี่ยนะเจ้าสร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านก็จัดสรรสาขาเรือนแพเลยนะเจ้าเตรียมพร้อมในการรองรับแล้วก็ให้บริการนักท่องเที่ยวจุดเช็คอินเนี่ยเปิ้นได้จำลองเสาวัดส่วนสูงตามแบบฉบับความทรงจำในหนังเรื่องคิดถึงวิทยาเนี่ยนะมีการสลักชื่อตัวละครยอดฮิตนะจากครูสองครูแอนนะหลายชื่อของนักเรียนบนเรือนแพในปัจจุบันซึ่งนักเรียนบนเรือนแพปัจจุบันนี้มี4คนคุณผู้ฟังก็ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงของห้องเรียนกลางน้ำที่ยังเปิดทำการสอนอยู่แต่เนี่ยถึงปัจจุบันนะเจ้าก็เปิ้นก็ช่วยกันแปลงจุดเช็คอินมาเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์นะเจ้าฟิล์มทัวริซึมเนี่ยนะเจ้าสร้างจุดขายใหม่ที่จะดึงดูดผู้ที่เยี่ยมชมเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความงดงามของธรรมชาติในลำน้ำปิงเนาะความอบอุ่นของโรงเรียนเรือนแพแห่งนี้ซึ่งก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะเจ้าตามรอยเข้าไปท่องเที่ยวกันที่โรงเรียนเรือนแพนะเจ้าสาขาโรงเรียนบ้านก็จัดสรรสาขาเรือนแพที่ตำบลก็อำเภอลีจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็ไผ่ที่มีโอกาสเนาะไปนำร่องและช่วยกันรีวิวกรรมนะเจ้านำร่องและช่วยกันรีวิวคือเป็นกระแสเพื่อคนตวยไปถ่ายรูปไปแอลพอกันนักๆตวยนะเจ้าสุดสัปดาห์นี้ถ้าใครมีโอกาสก็เรียนเชิญนะเจ้าอ้าวเวลาเสี้ยงแล้วคุณผู้ฟังดีเจออ้อยแทบจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีแล้วนะเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังจ้าและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะวันนี้ยินดีนักๆนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: โอ้ยลูกใต้บังเกิดเก่าอีหลีตัว
2: โอ้ยลูกหลาลูกเทวดาของแม่ตื่นแม่ลูกคำเอ้ย
1: เออ
2: ตื่นขึ้นมากินข้าวเช้ามันจีบว่ามีแห้งนอนได้เมื่อแรง
1: โลกคำโลกคูณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงน้ำน้อยไฟป่าและหมอกควันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมแก้ปัญหาภัยพิบัติให้ประชาชนเดินหน้าปฏิบัติการสร้างสายฝนเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดินหล่อเลี้ยงไร่นาป่าไม้และทุกครัวเรือนฝนทุกหยดที่ตกลงมาไม่ใช่เพียงน้ำจากฟากฟ้าแต่คือความหวังและความชุ่มชื้นของคนไทยทุกคน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที
7: ่นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาเมินส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวแต่คาดว่าช่วงเวลา14 นาฬิกาจะลดลงต่อเนื่องเพราะน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะที่ความคืบหน้าการกู้คืนสาธารณูปโภคล่าสุดกู้คืนระบบไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งเช่นที่ตำบลภูคาอำเภอปัวซึ่งถนน2เส้นถูกตัดขาดส่วนระบบประปาขณะนี้กู้คืนและส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100ครัวเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนเป็นการชั่วคราวแล้วนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวม6จังหวัดบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงพร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ให้กับประชาชน
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล363หมู่บ้านมีประชากรและมีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่จังหวัด

0: น่านโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทั้งนี้ปภ.ได้ประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและภาคีเครือข่ายมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการเร่งสูบระบายน้ำการอำนวยความสะดวกในการอพยพและการดูแลด้านการดำรงชีพสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าปฏิบัติการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสถานที่สาธารณะที่มีดินโคลนและสิ่งกีดขวางบนเส้นทางเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคฉีหนูอย่างน้อย10รายและมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 3,000 รายในช่วง8เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคเลฟโตสไปโรซิสหรือโรคฉีหนูอย่างน้อย10รายซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดอิโลอิโลนี้นับมามีผู้ป่วยสะสมอีก84รายหลังฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคฉีหนูขณะที่กรมอนามัยของฟิลิปปินส์หรือ DOH ระบุว่าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ฟิลิปปินส์มีจำนวนผู้ป่วยโรคฉีหนูสะสมมากกว่า 3,000 รายทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมและรีบไปพบแพทย์โดยทันทีหากมีอาการมีไข้ปวดหัวหรือปวดกล้ามเนื้อรวมถึงรับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันหากมีการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงของโรคคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่น

0: ทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

าสวทลปูนด่าว่าเสียงเหรอนะเจ้าดีเจนุ่งนิ่งอมรราชศรีพฤกษ์รายงานตัวแล้วนะเจ้าวันนี้ยังคงมีเพลงพ่องนะเจ้าสลับปินเนอร์วันพัดกับวัน FM 95เจ้า

คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงเวลาของสปาวาไรตี้เจ้ากับดีเจหนุ่มหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์ตังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 95เจ้าฝากได้กดไลค์นะเจ้ากดติดตามเพจของเฮาตอยนะเจ้าขอถอนละปูนของเฮาเนี่ยมีข่าวสารต่างๆนะเจ้าฮื้อได้พอได้กอยกันตอยนอกเหนือจากตามวิทยุแล้วนะเจ้ากดฟังนะเจ้าแนะนำผลงานเพลงกัน

แฮมนึงไอตีนะเจ้าหลังจากตีเฮาได้ฟังเพลงมวนๆกันไปนะเจ้าคิดว่าน่าจะถูกใจคุณผู้ฟังกันนะเจ้าวันนี้เป็นเรื่องราวของสุขภาพนะเจ้าอย่างตีบอกเอาแฮมแล้วดีเจหนุ่มหนิงยังล่ำเหลือมสังล่ำจำทุกปีแต่ว่าถ้าบ่ได้ปะมันก็เป็นสิ่งดีๆเนาะในโรคต่างๆนะจ๊ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะเจ้าตีดีเจหนุ่มไปตรวจเนี่ยก็คุณหมอก็บอกว่าคุณอมรรัตน์น้ำตาลเสี่ยงเบาหวานนะคะระดับน้ำตาลขึ้นสูงมานิดนึงเนี่ยคุณอมรรัตน์จะต้องแบบลดหวานเนอออกกำลังกายเนอหายนะแต่ถึงหูตัวเก่าอยู่ละเพราะว่าเป็นคนชอบกินหวานนะเป็นคนชอบกินหวานกินน้ำชากาแฟชาเขียวชาเย็นนะแล้วก็โดยยึดสุภาษิตเนาะกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ นะก็เลยจะเป็นคนชอบกินของหวานนะเจ้าก็เลยต้องปิ๊กมาดูแลก่อนตีจะเป็นเบาหวานนะเจ้าเพราะว่าพอเขาเป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังโรคอื่นๆมันจะโตยมาเนาะความดันหัวใจมันเป็นเปื่อนกันมันจักกันมานะตัวมาเพะอีนะเจ้าเอาละสำหรับเรื่องราวของน้ำตาลนะเจ้ามาฟังก็ต้องคอยดูแต่ว่าเฮากินไปวันหนึ่งน่ะไปนักไปน้อยอย่างใดนะเจ้าก็จะต้องคอยสังเกตแล้วก็ลดหวานตัวพองนะเจ้ายังบางเตือไปกินก๋วยต๋งก๋วยเตี๋ยวอย่างเอี้ยนะเจ้าน้ำเนี่ยเป็นอาจจะปรุงมาเรียบร้อยละก็อาจจะบะเติมอย่างเอี้ยนะเจ้าและที่สำคัญคือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะก็จะเป็นมีส่วนนะเจ้าที่ทำให้ร่างกายเฮาเนาะมันเบิร์นพวกไขมันเบิร์นพวกอันอย่างมื้อเนี่ยติเก็บเป็นพลังงานสะสมจะเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลเนี่ยออกจากร่างกายเฮาไปได้กายต่างๆเนาะด้วยความเป็นพร้อมๆกันเพราะว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นเองณวันที่ยังบ่มีโรคประจำตัวมาต้องเฮาจะเปลี่ยนไปเลยนั่งรถนะจะไปต่อโดยใช้เวลาในการรอ 4-5 ชั่วโมงแล้วก็ได้ไปอู้กระเปิ้นแค่1-2 นาทีเท่านั้นนะเจ้าอันนี้ไม่ได้เป็นการลักเมานะฮะแต่ว่านั่นเป็นกระบวนการในการที่เฮาจะได้ไปพบคุณหมอถ้าเฮามีโรคประจำตัวเลือกโรคใดโรคหนึ่งและจำเป็นที่จะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะไม่อยากจะไปถึงจุดนี้นะเจ้าวันนี้เริ่มเลยออกกำลังกายเริ่มอาจจะเบาๆก่อนอีเนาะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์กินผักเจ้าอะไปยังเตาเตือนนะเจ้าส่วนท่านที่มีโรคประจำตัวเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็ขอท่านได้หายจากอาการเจ็บป่วยต่างๆนะเจ้าจะได้มีความสุขนะเจ้ากับชีวิตนะอยู่กับลูกกับล้านไปนะเจ้าเอาล่ะไปฟังเพลงกันต่อได้เลยสปาวาไรตี้ดีเจอย่างก็ดีเจหนุ่มหนิงอมรรัต

FM 95เจ้าเสียงแป่นขนาดวันนี้ดีเจแห่ลมดีนะเจ้าจึงจะอารมณ์ดีอารมณ์ดีไว้ก่อนใครหัวไว้ก่อนนะเจ้าจะเกิดอย่างตักหน้าก็ยิ้มไปก่อนเนาะนะเจ้าเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับคนมีคนอื่นๆได้เพื่อคุณผู้ฟังผ่านทางเสียงเพลงคลื่นนี้ตัวนะเจ้าสวทลปูน FM 95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ไปก่อนเนิ่มหมดเวลาแล้วนะเจ้าปะกันแฮมไมเนอร์นะเจ้าเน้นย้ำกันนะติดหนึ่งเขาปะกัน2วันนี่มันต้องหักกันแต่เลยนะต้องตุยฟังกันนะเจ้าบ่าย2โมงถึง3โมงทุกวันพัดและก็วันศุกร์นะเจ้าก็สลับซับเปลี่ยนกันนะคลื่นนี่ก็มีดีเจหน้าตาดีหลายท่านเนาะฝากได้ติดตามกันตุยโดยเฉพาะแต่สปะวาไรตี้ของดีเจนุ่งนิ่งคืออย่างเดียวเนอร์นะเจ้าวันนี้หมดเวลาแต่เลยไปก่อนสวัสดีเจ้า

0: วังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าความสุขกับการกว่ากดสวมหมวกเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้คงอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ย้ำความผูกพันกับเครื่องบินที่มีบทบาทในไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบิน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ณท่าอากาศยานอาร์ตมอลนครโอ๊คแลนด์โดยมีนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมการจัดแสดงเครื่องบินพร้อมรับฟังการบรรยายของนายสตีเฟนเบอร์โรผู้บริหารบริษัทและชมการสาธิตเครื่องบินเล็ก CT-4 นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้สะท้อนสายสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์โดยเครื่องบินของบริษัทมีความผูกพันกับประเทศไทยทั้งการนำมาใช้ในกิจการฝนหลวงตามพระราชดำริและใช้เป็นเครื่องบินฝึกบินในประเทศไทยรวมถึงการฝึกบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมระบุว่าตนเองเคยใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวและมาตรฐานความปลอดภัยสูงโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินโดยเห็นพ้องแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรยกระดับขีดความสามารถและสร้างโอกาสใหม่ให้อุตสาหกรรมการบินของไทยและนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวม6จังหวัดบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงพร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล363หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 23,823 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่จังหวัดน่านโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จิตอาสาและภาคีเครือข่ายมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการด่วน18อำเภอยกระดับรับมือน้ำท่วม24ชั่วโมงเร่งสำรวจความเสียหายและเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่
8: นางรณีดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครออกข้อสั่งการเน้นย้ำให้ในอำเภอทั้ง18อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมระดมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเตรียมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยทันทีโดยเฉพาะการเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นใน2อำเภอที่อำเภอสว่างแดนดินได้รับผลกระทบ657ครัวเรือนนาข้าวท่วม1,400ไร่ที่อำเภอคำตะกร้าน้ำสงขลา

0: น้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตรกว่า 3,200 ไร่ทางนี้จังหวัดสกลนครยังคงตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำในลำน้ำสาขาตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ด้านนายกิตติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าได้ขึ้นธงแดงแจ้งเตือนประชาชนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่สูงหลังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเข้าสู่เกณฑ์วิกฤตทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน0869299993น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่า
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบ่อตระนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่จำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดี

ใหม่เข้าร่วมงานเสวนาและรับชมการแสดงฟ้อนเมืองเมืองฟ้อนไวยากรณ์ของร่างกายที่มีชีวิตแห่งล้านนานะครับสำหรับโครงการดังกล่าวก็มุ่งเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปินและผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือพร้อมรวบรวมและบันทึกข้อมูลศิลปินและครูภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงล้านนาถึงรุ่นเก่าถึงรุ่นใหม่นะครับตลอดจนเป็นการสร้างพื้นที่และก็โอกาสให้กับศิลปินนั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็แสดงศักยภาพรวมกันอย่างเป็นรูปธรรมนะเพื่อสะท้อนองค์ความรู้อัตลักษณ์นะแล้วก็พลวัตของศิลปะการแสดงล้านนาผ่านร่างกายการเคลื่อนไหวและการสร้างสรรค์ร่วมสมัยนะครับทั้งนี้นะครับการมีส่วนร่วมของคณะการสื่อสารมวลชนในกิจกรรมดังกล่าวนี่ก็สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายและการสื่อสารสู่สาธารณะงาซ่อมพร้อมส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารกับศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้ทุนทางวัฒนธรรมของล้านนาได้รับการต่อยอดและถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางจังหวัดลำปูนก็ได้ส่งตัวแทนไปนั่นก็คือนางสกุลรัตน์จันมณีนะครับเข้าร่วมโครงการดีๆนะงานเสวนาฟ้อนเมืองเมืองฟ้อนไวยากรณ์ของร่างกายที่มีชีวิตแห่งล้านนานะครับก็ไปเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปินและก็ผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือนั่นเองนะครับพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งเดี๋ยวกลับมาป้าการช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับถือว่ามีข่าวดีมาอุ้มเอิญคุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบกันนะคุณผู้ฟังฮู้ก็ว่าต่างอบจ.ละปูนนะครับเดินหน้านะสู่ขนส่งสาธารณะยุคใหม่มีการตรวจเข้ม EV Bus นะครับก่อนให้บริการประชาชนย่ำนะครับพร้อมก่อนวิ่งปลอดภัยก่อนให้บริการนะครับวันที่3สิงหาคม2569อบจ.ละปูนนะครับก็เดินหน้ายกระดับระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดปูนละปูนนะสู่การเดินทางรูปแบบใหม่ติดทันสมัยสะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกอบจ.ละปูนก็ได้มอบหมายให้นายไพรัตน์ยะสง่ารองนายกนะอบจ.ละปูนพร้อมด้วยนายสืบสวรรค์เก่งสาริกันนะครับและก็นายพิทักษ์ปันสินเลขานุการนายกอบจ.ละปูนรวมกับคณะกรรมการตรวจรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความพร้อมนะครับของรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV Bus เนาะก่อนนำมาให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดลำปูนนะครับการตรวจสอบครั้งนี้ก็มุ่งเน้นความพร้อมในทุกด้านนะถึงสภาพตัวรถระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระบบความปลอดภัยตลอดจนองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนดไว้นอกจากนี้นะครับคณะทีมงานคณะกรรมการตรวจรับก็ยังได้ร่วมนั่งทดสอบนะครับการเดินรถตามเส้นทางแต่นะครับรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของจุดให้บริการและระบบชาร์จไฟฟ้านะสำหรับรถโดยสารเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการใช้งานแต่นะครับก่อนที่จะเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการนะอบจ.ละปูนนะครับก็คือความสำคัญกับแนวคิดนะพร้อมก่อนวิ่งปลอดภัยก่อนให้บริการพอการยกระดับระบบขนส่งสาธารณะบ่ได้มุ่งเน้นเพียงการนำรถโดยสารรุ่นใหม่มาให้บริการเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยความสะดวกและก็ประสบการณ์การเดินทางของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้ระบบขนส่งสามารถตอบโจทย์การเดินทางของคนลำปูนในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับรถยนต์นะครับสำหรับรถที่จะนำมาให้บริการเป็นรถโดยสารมินิบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้านะครับก็ได้รับการจัดเตรียมรูปแบบและสีสันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่ต่างอบจ.ละปูนกำหนดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการประชาชนและก็เป็นแห่ง19สำคัญนะในการนำเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้กับระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเบื้องต้นครับ EV Bus นี่ก็เตรียมให้บริการนะเส้นทางสาย2วงกลมเมืองละปูนนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมโยงพื้นที่เมืองกับพื้นที่เศรษฐกิจและก็นิคมอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาผู้ใจแรงงานและก็ผู้เดินทางในพื้นที่จังหวัดละปูนนะการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้ามาให้บริการนี่นะครับก็นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะให้มีความทันสมัยแล้วนะก็ยังเป็นแถมส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงและก็มุ่งสู่การเดินทางที่สอดคล้องกับบริบทของเมืองในอนาคตทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันเวลากำหนดการเปิดให้บริการรวมถึงรายละเอียดเส้นทางอย่างเป็นทางการจะแจ้งประชาสัมพันธ์ในเดือนกันยายน2569นี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนเพื่อเตรียมพบกับแห่ง19สำคัญของระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดละปูนครับก็บ่ได้ลืมนะไปศึกษากันได้นะครับเส้นทางรถมินิบัส EV ของอบจ.ละปูนก็จะผ่านตีหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนหรือว่าสวท.ละปูนตัวนะครับกลับมานะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาอู้มาเอ๋ยกันช่วงนี้พักฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการจะนี่นะครับช่วงแรงๆจะนี่นอนหลายท่านก็จะเดินทางนะอาจจะเดินทางไปรับลูกๆหลานๆเลิกเรียนหลายท่านก็เลิกจากการทำงานหลายท่านก็ไปตลาดหลายท่านก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาติดต่างจังหวัดหลายท่านก็จะไปท่องเที่ยวนะอย่างไรก็ตามบอกว่าจะเดินทางไปตั้งใดหรือว่าจะใกล้หรือจะไกลมีธุระอย่างไรนะครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับดิจิโอมก็จะฝากคุณผู้ฟังนะมาช่วยกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยทุกช่วงทุกรายการจะมาอุ้มเอิญคุณผู้ฟังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใจรดใจรานะครับบอกว่าจะเดินทางไกลหรือไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางเนาะนั่งรถโดยสารขึ้นรถขึ้นลาคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งรวมถึงผู้ขับขี่ตัวเองนะครับแล้วก็บ่ได้ลืมนะครับเคารพกฎจราจรแจ้งความเร็วตามกฎหมายเปิ่นกำหนดน้องบดีเกิน90ก็ดีละนะก่อยไปฝนตกชนีถนนมันลื่นเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าตัวเนอร์คุณผู้ฟังเพิ่มระยะเบรกให้เฮานะเพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและที่สำคัญบดีเล่นมือถือขณะขับขี่นะครับเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งบดีฟังบดีหีบเดินไปเดินทางไปตั้งใดเนาะปะฝนตกนักตกหลายสอบปั๊มหยุดก่อนจอดพักก่อนรอฝนซาก่อยเดินทางต่อนะครับบดีฟังบดีหีบเนาะเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิจิโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

0: ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการ17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยขับเคลื่อน6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
4: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือโดยกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลักในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดประกอบด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวทุกมิติเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นระดับแรกและถ้าสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งการให้เร่งฟื้นฟูถนนสะพานและเฝ้าระวังน้ำท่วมสนามบิน
5: นายพัชรพงศ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมจุดเสียหายสำคัญบนถนนทางหลวงหรือไฮเวย์ทางหลวงหมายเลข1168ทางหลวงหมายเลข1169ทางหลวงหมายเลข1081และทางหลวงหมายเลข1371บริเวณสะพานกิโลเมตรที่สูงกว่า600โดยได้มอบถุงยางชีพที่องค์การบริหารส่วนตำบลสารแดงอำเภอพัวและเน้นย้ำให้กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทจะส่งกำลังพลเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนเร่งซ่อมแซมเส้นทางสะพานและติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยทันทีนอกจากนี้ยังได้ประชุมเตรียมความพร้อมณท่าอากาศยานน่านนครจากการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังระดับน้ำรอบพื้นที่จัดระบบระบายน้ำลอกคูคลองเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและแผนเผชิญเหตุเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบินและการเดินทางของประชาชนโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
3: แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยกลวิธีหลอกลวงของมิจฉาชีพเพื่อเตือนแรงงานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศนายอิทธิเดชสุพงศ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเตือนประชาชนระวังถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศเสี่ยงสูญเสียเงินและไปทำงานแบบผิดกฎหมายโดยวิธีการของคนร้ายมักโพสต์ภาพและข้อความโฆษณาเชิญชวนไปทำงานต่างประเทศเช่นงานเกษตรงานร้านอาหารและงานอื่นๆผ่านทางเฟซบุ๊กหรือโซเชียลมีเดียอื่นๆอธิบายลักษณะงานว่าอัตราค่าจ้างสูงสวัสดิการดีไม่ต้องเรียนหรือสอบภาษาให้ยุ่งยากโดยจะให้ทำวีซ่านักท่องเที่ยวก่อนและแอบอ้างชื่อบริษัทจัดหางานที่มีอยู่จริงและถูกต้องจากนั้นจะเร่งรัดให้ผู้เสียหายโอนเงินจองสิทธิ์เป็นค่าประกันตำแหน่งงานทันทีสุดท้ายบริษัทจะปิดเฟซบุ๊กหนีทำให้เหยื่อเสียเงินแต่ไม่ได้ไปทำงานจริงหรือไปจริงแต่ถูกหลอกให้ไปทำงานผิดประเภทซึ่งวิธีป้องกันการถูกหลอกอันดับแรกประชาชนต้องระลึกไว้ก่อนว่าการโฆษณาอาจเป็นการหลอกลวงเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะต้องตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบริษัทกับกรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดก่อนว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ไม่ควรโอนเงินง่ายๆจนกว่าจะแน่ใจ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่

0: ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
3: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าตอนทับเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบนสำนักงานประชาสัมพันธ์ขออภัยเจ้าสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้อยู่ด้วยกันกับทีมงานของสวท.แม่เสรียง FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์อยู่ด้วยกันกับนิ้มวรารัตน์นะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ก็ถือว่าสวท.แม่เสรียงนะเจ้าเป็นแม่ขายรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือก็เป็นรายการที่ส่งสัญญาณเสียงนะเจ้าไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีด้วยกันนะเจ้าติดตามรับชมแล้วก็รับฟังได้เลยผ่านทางวิทยุในพื้นที่แล้วก็ทาง Facebook Fanpage ของสวท.แม่เสรียงณเวลานี้ได้เลยสามารถเข้ามาอู้จ้านะเจ้ากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังโอกำลังใจกันในวันนี้นะเจ้าวันนี้เขากับป้าๆกันเนาะในวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569มีกิจกรรมมีข่าวสารนะเจ้าที่น่าสนใจในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนเฮามาอู้จากันเช่นเคยนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้านะเจ้าช่วงแรกเลยเฮาไปติดตามกันในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เนาะข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนเจ้า
4: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
3: ข่าวแรกในวันนี้นะเจ้าเขาเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อถึงว่าจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นจังหวัดแห่งเมืองกาแฟแต่ละเจ้าเพราะว่าเปิ้นเตรียมจัดงาน The Loyal Coffee Journey 12ดอย12เดือนเจ้าวันนี้นะเจ้านายแพทย์เติมชัยเต็มยิ่งยงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นเปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงาน The Royal Coffee Journey 12ดอย12เดือนนะเจ้าจากต้นกล้าพระราชทานสู่วิถีกาแฟสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมและก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรเนาะพี่น้องผู้ประกอบการและก็ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมเกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนจากแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพ12แหล่งนะเจ้าแล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการการแปรรูปและก็เพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงกับร้านกาแฟและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวซึ่งต้องบอกว่าโครงการดังกล่าวเจ้าจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมสืบสานพระราชปณิธานด้านการพัฒนาอาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยได้นำเรื่องราวการพระราชทานพันกาแฟและการพัฒนาพื้นที่ปลูกกาแฟบนดอยสูงมาต่อยอดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟของจังหวัดเชียงใหม่อย่างครบวงจรเลยนอกจากนี้ก็ยังมีแผนการจัดทำ The Loyal Coffee Pavilion นะเจ้าที่สวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นพื้นที่เฮียนฮู้ประวัติศาสตร์กาแฟพระราชทานและก็เป็นศูนย์ข้อมูลกาแฟ12ดอย12เดือนรวมถึงได้จัดกิจกรรม Coffee X Lifestyle การประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกาแฟแล้วก็มีกิจกรรมฟาร์มทิป และ Business Matching นะเจ้าเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆโดยโครงการบ้านก็มีกำหนดนะเจ้าดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกรกฎาคมปี2569นะเจ้าถึงเดือนมีนาคม2570นะเจ้าโดยมุ่งยกระดับกาแฟเจียงใหม่คือมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและชุมชนพร้อมที่จะพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกาแฟให้เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชุมชนเจ้าเมืองเจียงใหม่เป็นเมืองแห่งกาแฟแต่ๆนะเจ้าคอกาแฟนี่ห้ามพลาดกับทุกๆกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนะเจ้าไปกันต่อที่พื้นที่ของจังหวัดเจียงใหม่แต่ว่าไปดูที่อำเภอฝางนะเจ้าเฮือนจำอำเภอฝางได้สนธิกำลังร่วม4หน่วยงานจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษในเฮือนจำอำเภอฝางนะเจ้ามาพบสิ่งต้องห้ามและสารเสพติดเจ้าแต่ว่านะเจ้าวันพัดที่สาวสิงหาคม2569ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลท่านในอำเภอฝางได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวชุดกำลังพลดำเนินการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเฮือนจำอำเภอฝางการปฏิบัติงานนะเจ้าก็มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างเรือนจำอำเภอฝางและก็หน่วยงานภายนอกบอกว่าจะเป็นเจ้าที่สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอฝางเจ้าที่ตำรวจนะเจ้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอฝางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334เพื่อที่จะได้ร่วมกำลังตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มงวดผลการปฏิบัติดังกล่าวนะเจ้าก็จัดขึ้นเพื่อตอบสนองและก็ปฏิบัติตามนโยบายกวาดล้างพื้นที่ภายในเฮือนจำอย่างจริงจังนะเจ้าทั้งเครื่องมือสื่อสารยาเสพติดสิ่งของต้องห้ามต่างๆเนาะซึ่งผลการตรวจค้นนะเจ้าทั้งเฮือนนอนอาคารกิจกรรมต่างๆก็บ่พบสารเสพติดในร่างกายของผู้ต้องขังแล้วก็บ่พบสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งผิดกฎหมายภายในเฮือนจำก็ถือว่าการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะเจ้าจังหวัดเจียงใหม่ไปดูพื้นที่ของจังหวัดลำปูนกันนะเจ้าเปิ้นมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจะทำเส้นทางการท่องเที่ยวครั้งที่4ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถีผ้าลำปูนภายใต้โครงการลำปูน Creative Craft Art Living to Global หัตถศิลป์ถักทอลำปูนผ้าสร้างสรรค์เจ้าวันนี้นะเจ้าเมื่อ9โมงเช้าที่สถาบันผ้าทอมือฮาริพูนชัยตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปูนนำโดยนางเกตกนกเดชมาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปูนได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจะทำเส้นทางการท่องเที่ยวครั้งที่4ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถีผ้าลำปูนภายใต้โครงการลำปูน Creative Craft Art Living to Global หัตถศิลป์ถักทอลำพูนผ้าสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีคุณยุจเรศสมมนาผู้ก่อตั้งชุมชนเดอะครัวครับมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อโอกาสทางการตลาดและการยกระดับผ้าลำพูนสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงและเปลี่ยนเส้นทางให้เป็นสินค้าที่ขายได้แต้นะเจ้าและก็มีทางด้านของดร.วรพันธ์โพธิฤกษ์ผู้ทรงความรู้ในด้านของการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเปิ้นก็ได้มาบรรยายในหัวข้อบูรณาการความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยววิถีผ้าลำปูนและหัวข้อกิจกรรมโฟกัสกรุ๊ปหัวข้อที่4นะเจ้ากิจกรรมโฟกัสกรุ๊ปดีไซน์เดอะรูทออกแบบเส้นทางผ้าลำปูนไปได้จริงขายได้จริงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายสมาคมมะกุเทศจังหวัดลำปูนเชียงใหม่ผู้สื่อข่าวอินฟลูเอนเซอร์นะเจ้าเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะเจ้า ผ้างามๆนะเจ้าผ้าต่างเหนือบ้านเฮานี่นะจะต้องไปแอวไปพอกันนะเจ้าเปิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวนี้เหมาะขนาดนะเจ้าไปต่อกันที่จังหวัดลำปางกันพ่องนะเจ้าลำปางเปิดก็มีการจัดงานจ็อบแฟร์2026แอดลำปางเปิดโลกกระทัดสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มโอกาสให้คนมีงานทำเจ้าวันนี้ที่อาคารบุญชูตรีทองโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางกรมการจัดหางานและสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางได้จัดงานจ็อบแฟร์2026แอดลำปางภายใต้โครงการบริหารการจัดหางานและอาชีพกิจกรรมสร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพประจำปีงบประมาณ2569โดยได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับการจัดงานจ็อบแฟร์2026แอดลำปางก็มีเป้าหมายนะเจ้าเพื่อฮือพี่น้องประชาชนเนาะคนที่กำลังหางานได้มาอู้จ้าได้มาสมัครงานกับนายจ้างโดยตรงเลยแล้วก็นายจ้างก็ยังจะสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับที่ตัวเก่าต้องการนะเจ้าฮือมาพบมาเจอกันเนาะพร้อมเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาแล้วก็อาชีพคือกับน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาคนหางานและพี่น้องประชาชนทั่วไปรวมถึงได้เรียนรู้แนวโน้มอาชีพยุคใหม่การฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระเพื่อนำไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ในอนาคตซึ่งภายในงานก็มีการรับสมัครและก็สัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการ30แห่งด้วยกันและเจ้ามีทั้งงานในประเทศและก็ต่างประเทศรวมกว่า 2,000 อัตราและก็มีการฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ23อาชีพการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจและแนวอาชีพเนาะและก็การฮึ่มคำปรึกษาประเมินความพร้อมทางอาชีพฮึ่มกับผู้ที่กำลังหางานกันอยู่เนาะโดยงานนี้นะเจ้ายังสามารถเข้าร่วมได้จนถึงวันที่22สิงหาคมนี้นะเจ้าก็คือวันพุธนอกวันสุดท้ายละที่โรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยจังหวัดลำปางเจ้าใครที่กำลังหางานอยู่นะเจ้าลองไปดูกันได้เนาะเผื่อจะเจองานที่ตรงกับตัวเก่าเหมาะกับตัวเก่านะเจ้าไปดูกันในพื้นที่ของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเปิ้นได้เร่งฟื้นฟูบ้านห้วยตึงเทาแม่ฮ่องสอนหลังที่น้ำป่าไหลหลากเนาะเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนถนนสาธารณูปโภคต่างๆในหมู่บ้านเสียหายหลายจุดเจ้าวันนี้นะเจ้านายอมรศรีตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่บ้านห้วยเสือเทาหมู่ที่8ตำบลผาบ่องหลังที่เกิดน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าส่งผลกระทบคือถนนหนตางและก็ระบบสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านเนี่ยเสียหายเนาะจากการสำรวจจุดที่รับความเสียหายนักส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมู่ถนนโดยเฉพาะถนนคอนกรีตที่เชื่อมระหว่างบ้านห้วยเสือเทาไปยังหมู่บ้านชายแดนแม่สวยอูก็ได้ถูกกระแสน้ำเนี่ยเจ้าปัดแล้วก็กัดเซาะจนขาดบ่สามารถที่สัญจรผ่านไปได้และก็ยังมีถนนแอดฟันภายในหมู่บ้านบางช่วงนะเจ้าที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนผิวถนนเนี่ยหลุดล่อนนะเจ้าแล้วก็มีสะพานไม้ข้ามลำห้วยก็ถูกน้ำซัดจนมันเอียงเนาะแต่ก็ยังเดินข้ามได้นะเจ้าแต่ก็ต้องบอกว่าฮือเพิ่มความระมัดระวังส่วนบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่เข้าท่วมนะเจ้าก็มีเพียงแค่บางส่วนเนาะเนื่องจากว่าบ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงแล้วก็จะมีร้านค้าของที่ระลึกบางแห่งซึ่งอยู่ใกล้กับลำห้วยได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำแต่ว่าความเสียหายก็บ่นักแต่ใดนะเจ้าเนื่องจากว่าผู้ประกอบการเนี่ยเพิ่นติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมรับมือไว้ล่วงหน้าเนอะเจ้า ถือว่ามีการเตรียมความพร้อมเนาะเมื่อมีการแจ้งเตือนว่าพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยเสี่ยงต่อการได้รับอุทกภัยการเตรียมตัวจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเจ้าไปต่อกันที่พื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงกันพ่องปาไปดูที่บ้านป่าแป๋นะเจ้าอันนี้ก็น้ำป่านะเจ้าพัดเข้ามาแล้วก็มีดินสไลด์ถล่มบ้านป่าแป๋ตอนนี้ก็ได้เร่งเปิดทางช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านเจ้าวันนี้นะเจ้าเนื่องด้วยเหตุการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้พื้นที่ของบ้านป่าแป๋อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากและก็ดินสไลด์หลายจุดโดยก็มีดินสไลด์นะเจ้าพังทับอาคารโฮงเฮียนบ้านแม่อุ่มปอกหมู่12เสียหาย1หลังแล้วก็ปิดทับเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านรวม7จุดรวมถึงมีเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนสายมส3010แต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ของอบต.ป่าแป๋เปิ้นก็ได้ร่วมกำลังกับผู้นำชุมชนและก็ชาวบ้านเคลียร์พื้นที่เสาไฟฟ้าและก็เปิดเส้นทางเบื้องต้นได้แล้วนะเจ้าคือรถเครื่องนะเจ้าสามารถสัญจรผ่านได้อย่างชั่วคราวแต่ว่าระหว่างนี้ก็จะได้เร่งเปิดทางคือรถยนต์นะเจ้าคือใช้งานได้ซึ่งการทำงานก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะเจ้าเนื่องจากพื้นที่บ่มีสัญญาณโทรศัพท์เนาะแล้วก็ไฟฟ้าก็ดับเป็นวงกว้างเจ้าที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งเข้าประสานแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เจ้าตอนนี้ก็คือข่าวสารนะเจ้าแล้วก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหนึ่งเนาะเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนรวมถึงฝางแล้วก็แม่เสรียงกันตวยเดี๋ยวช่วงหน้านะเจ้าเฮามาติดตามกันในภาคเหนือตอนบน2กับพื้นที่ของเชียงไฮ้พะเยาแป่น่านเจ้า
4: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
3: ข่าวสารบ้านเฮาช่วงที่2นะเจ้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เนาะเจียงไฮ้พะเยาแป่น่านเฮาไปเริ่มกันที่จังหวัดเจียงไฮ้นะเจ้าทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิด Local Trade Center เจียงไฮ้ซื้อง่ายขายคล่องเชื่อมผู้ประกอบการรายใหญ่และก็รายย่อยเข้าด้วยกันยกระดับของดีท้องถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่เจ้าวันนี้นะเจ้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดตัว Local Trade Center ซื้อง่ายไขคล่องจังหวัดเจียงไฮ้ที่บิดช็อปเจียงไฮ้ซึ่งเป็นร้านค้าของฝากที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเจียงไฮ้โดยมีนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้และนายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประธานในกิจกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยสร้างโอกาสทางการตลาดและยกระดับศักยภาพธุรกิจชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันนะเจ้าโดยโครงการ Local Trade Center นะเจ้าก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและภาคีเครือข่ายมุ่งสร้างต้นแบบร้านค้านะเจ้าร้านค้าเนี่ยคือแบบพี่ใหญ่เนาะที่มีระบบบริหารจัดการตลาดที่เข้มแข็งทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมและก็ช่องทางจำหน่ายให้กับน้อง SME หรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดทั้งรูปแบบออฟไลน์และก็ออนไลน์พร้อมได้นำเทคโนโลยีและไลฟ์คอมเมอร์ชมาเพิ่มช่องทางการขายนะเจ้าสำหรับ Local Trade Center จังหวัดเจียงไฮ้ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เข้าสู่ตลาดได้กว้างขึ้นนะเจ้าแล้วก็จะได้สร้างช่องทางการจำหน่ายเนี่ยที่ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ใจเจียงไฮ้เป็นศูนย์กลางในการนำเสนอสินค้าและของฝากจากผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยมุ่งให้ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยสามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งเจ้าถือว่าเป็นการช่วยกันเนาะรายใหญ่รายย่อยรายย่อยก็เอาของไปขายที่รายใหญ่ก็ได้เปิดตลาดนักขึ้นนะเจ้าจากเชียงไฮ้ไปดูที่พะเยานะเจ้าเปิ้นคลับเคลื่อนยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติดเจ้าแต่วันนี้นะเจ้าวันที่20สิงหาคม2569 เวลา 9:00 น.นางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับพลตำรวจตรีพงศวัชชัยบานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาแล้วก็ร่วมกับฝ่ายปกครองนะเจ้าสำนักงานปปส.ภาค5แล้วก็พี่ๆทหารมณฑลทหารบกที่34ตำรวจตระเวนชายแดนที่32นะเจ้า สำนักงานสาธารณสุขและชุดปฏิบัติการพิเศษหงฟ้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดด้วยแนวต่าง5 Actionทำทันทีมุ่งสู่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดสีขาวผลการปฏิบัติการนะเจ้าก็มีพื้นที่อำเภอเม็ดใจนะเจ้า10ชุดปฏิบัติการ19จุดเป้าหมายประกอบไปโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น3แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน2ตำบลหงเฮียน1แห่งวัด1แห่งและสถานประกอบการขนส่งพัสดุ12แห่งได้ตรวจตึงมดนะเจ้า313คนพบสารเสพติด3คนนะเจ้าได้ส่งไปบำบัดรักษาแล้ว2คนแล้วก็ดำเนินคดีแหม1คนนะเจ้าส่วนของกลางนะเจ้าตีตรวจพบก็เป็นยาบ้าจำนวน2เม็ดนะเจ้าแล้วก็มีการตรวจขนส่งพัสดุทุกแห่งเนาะก็ทุกแห่งก็ถือว่าได้ฮื้อความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็บ่พบสิ่งที่ผิดกฎหมายนะเจ้าทางนี้จังหวัดพะเยาก็มีมาตรการและแนวทางว่าถ้าหากข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุ่งกับยาเสพติดเนี่ยก็จะดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดหรือว่ายกเลิกสัญญาจ้างทันทีพร้อมได้แนะนำฮื้อภาคเอกชนสถานศึกษาวัดนะเจ้าดำเนินการตามกฎหมายทั้งการส่งบำบัดและดำเนินคดีตามกฎหมายเจ้าปัญหายาเสพติดเป็นหน่วยงานที่ทุกภาคส่วนนะเจ้ารวมถึงพี่น้องประชาชนจะต้องร่วมกันบ่ายุ่งเกี่ยวแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะเจ้าไปกันต่อที่พื้นที่ของจังหวัดแต้นะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดแต้ได้สั่งการด่วนส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการกำจัดเศษไม้ขวางตังน้ำที่สะพานมหาโพธิ์เพื่อป้องกันคอสะพานชำรุดแล้วก็จะได้เร่งเปิดตังน้ำหื้นไหลได้สะดวกเจ้าแต่ว่านะเจ้าช่วง 3:00 น.เกิ่งนะเจ้านายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแต้ก็มีความเป็นห่วงนะเจ้าในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็ได้มอบหมายให้นายชัยสิทธิ์ชัยสัมฤทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแต้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางตางน้ำที่บริเวณสะพานมหาโพธิ์อำเภอเมืองแต้จังหวัดแต้โดยเป็นการเร่งรัดขจัดสิ่งกีดขวางตางน้ำโดยเฉพาะหมู่เศษไม้นะเจ้าหมู่วัชพืชขนาดใหญ่ที่มันไหลมาพร้อมกับมวลน้ำเนาะมาสะสมกันที่ซอกสะพานซึ่งถ้าปล่อยไว้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและทำให้คอสะพานเสียหายได้นะเจ้าโดยก็ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลนักและกำลังพลนะเจ้าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต้ส่วนจังหวัดแต้นะเจ้ามาเร่งเปิดตางน้ำเนาะคือน้ำมันไหลได้สะดวกนะเจ้าทั้งนี้จังหวัดแต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก็ยังจะคงติดตามสถานการณ์น้ำและก็พร้อมเข้าช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนฮึดทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดแปะเจ้าและที่สุดท้ายในวันนี้นะเจ้าเป็นพื้นที่ที่ทุกคนติดตามสถานการณ์อุทกภัยกันอยู่ก็คือพื้นที่จังหวัดน่านนะเจ้าวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะเจ้าเพื่อที่จะตรวจสอบความเสียหายอุทกภัยแล้วก็ได้สั่งเคลียร์เส้นทางติดตั้งสะพานเบลี่เร่งคืนเส้นทางสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนภายใน3วันเจ้า วันนี้เวลา10โมงเช้านายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์และก็ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังเกิดอุทกภัยโดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และก็ฮือข้อมูลจุดที่1เจ้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิ้นเดินทางไปฮือกำลังใจพี่น้องประชาชนและก็ได้มอบถุงยังชีพที่เทศบาลตำบลศิลาแรงอำเภอปัวตรวจสอบความเสียหายบริเวณสะพานใหม่ขออภัยเจ้าบริเวณตังหลวงหมายเลข1371ซึ่งมีสะพานขาดอยู่นอกตรงนั้นแล้วก็มีดินโคลนถล่มกีดขวางเส้นทางก็ได้สั่งการคือได้เร่งเคลียร์พื้นที่โดยเร็วจากนั้นเจ้าเพิ่นก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตังหลวงหมายเลข101เส้นทางของน่านเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นเส้นทางหลักของจังหวัดน่านเลยในการที่จะสัญจรก็พบปัญหาไหลทางสุดตัวนะเจ้ามีโคลนเนาะมีเศษวัชพืชมากีดขวางผิวจราจรก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฮงทำความสะอาดฟื้นฟูเส้นทางทันทีหลังที่ระดับน้ำได้ลดแล้วนะเจ้าสำหรับความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานตอนนี้ตังหลวงชนบทได้รับผลกระทบ11แห่งกรมทางหลวงนะเจ้าได้รับผลกระทบ10แห่งมีสะพานขาด4แห่งนะเจ้าก็ได้นำสะพานเล็กเบลลี่เข้ามาติดตั้งเปิดใจเป็นสะพานชั่วคราวแล้วก็คาดว่าจะติดตั้งแล้วก็แล้วเสร็จภายในวันนี้นี่แหละเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เส้นทางเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้นะเจ้ากระทรวงคมนาคมก็ได้ประสานทางภาคเอกชนและผู้รับเหมาของกรมทางหลวงนะเจ้าและกรมทางหลวงชนบทเพื่อได้นำกำลังคนและก็เครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนการเปิดเส้นทางเพื่อเร่งฟื้นฟูให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุดคาดว่าจะให้เวลาบ่เกิน3วันและเจ้าก็จะสามารถจัดการพื้นที่เสียหายและเปิดการสัญจรได้ตามปกติกระทรวงคมนาคมเปิ้นก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณที่เกิดอุทกภัยนะเจ้าเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดหากพบปัญหาด้านเส้นทางหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานก็สามารถแจ้งกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทหรือกระทรวงคมนาคมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการโดยเร็วนะเจ้าจากที่ติดตามล่าสุดเนาะน้ำก็ได้ลดลงแล้วทั้งพื้นที่อำเภอปัวและก็ในเมืองจังหวัดน่านนะเจ้าก็ต้องบอกว่าส่งกำลังอกกำลังใจไปทั้งพี่น้องประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ทุกๆภาคส่วนนะเจ้าที่ตอนนี้ก็กำลังเฮงทำความสะอาดกันเนาะในพื้นที่ที่น้ำมันหลากเข้ามาแล้วก็เกิดดินโคลนนะเจ้าเป็นกำลังใจให้เจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าข่าวสารและก็กิจกรรมเนาะที่นำมาอู้จ๋าก็หวังว่าพี่น้องประชาชนนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็น่าจะได้รับทราบสถานการณ์แต่ละพื้นที่ของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนกันนะเจ้ากลับมาปะกันใหม่กับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะเจ้าในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สัปดาห์หน้านะเจ้าตั้งแต่เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. เพราะว่าช่วงกึ่งชั่วโมงหลังนะเจ้าจะเชิญคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับวันนี้ผลิตรายการโดยสวท.สุโขทัยนะเจ้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังผ่านทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook Fanpage ของสวท.แม่เสรียงตนนะเจ้านิ้มและทีมงานสวท.แม่เสรียงลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
6: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง รายการที่จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยรับหน้าที่ผลิตรายการและกระผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการและสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับเราจะพาย้อนล้ำลึกถึงพระราชประวัติและภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรเชิญทุกท่านรับชมรับฟังกันครับ
5: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำหนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุโขทัยโดยรายละเอียดวันเดือนปีของแต่ละครั้งมีดังนี้ครั้งที่1ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง17มีนาคม2501เสด็จเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือโดยเสด็จถึงยังจังหวัดสุโขทัยและประทับแรมวันที่1ถึง2มีนาคมพระองค์และพระบรมราชินีนาถทรงเยี่ยมประชาชนทั่วไปพระองค์ทรงทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและแนวทางพัฒนาโครงการต่างๆรวมถึงทรงมีพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งต่อมาเป็นต้นแบบการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยครั้งที่2วันที่25มกราคม2507เสด็จพร้อมพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณโบราณสถานวัดศรีชุมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและทรงเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและหลักฐานประวัติศาสตร์สำคัญของสุโขทัยครั้งที่3วันที่25มกราคม2509อีกครั้งที่ทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันกองทัพไทยโดยคราวนี้ที่ประตูดอนแหลมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยพระองค์ได้แสดงพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์โบราณสถานพร้อมพระราชกระแสรับสั่งในการศึกษาขุดค้นและบูรณะโบราณสถานให้คงอยู่สืบไปครั้งที่4วันที่26ธันวาคม2515เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทอดพระเนตรโบราณสถานณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยทรงศึกษาลักษณะผังเมืองและศิลปกรรมเพื่อทรงกระตุ้นการอนุรักษ์ให้กรมศิลปากรดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

0: ครั้งที่5วันที่1กุมภาพันธ์2519เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านแก่เยาวชนที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพระราชกรณียกิจที่ทรงส่งเสริมเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้เข้มแข็งด้วยวิถีลูกเสือและคุณธรรมครั้งที่6วันที่16กุมภาพันธ์2521เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านท่าแพพัฒนาอำเภอศรีสัชนาลัยและราษฎรอำเภอทุ่งเสลี่ยมในหลายพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทรงเยี่ยมพี่น้องราษฎรอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงรับทราบปัญหาความเป็นอยู่และพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาและครั้งที่7วันที่12ธันวาคม2535เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปพระพุทธสิริมาลวิชัยและทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิริมาลวิชัยณวัชนะสงครามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่คุณค่าโบราณสถานและศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: สำหรับในช่วงที่2ช่วงของตามรอยพระเมตตาเราจะไปรับชมรับฟังคณะครูอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยถึงความประทับใจที่ได้ร่วมแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกันครับ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศร เอ็มโอดค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะในเรื่องของโขนมูลนิธิศิลปาชีพนะคะก็จะเป็นในเรื่องหนึ่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เนี่ยได้มอบหมายให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานในสังกัดนะคะได้มามีการคัดเลือกนะคะเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าไปร่วมงานตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีกิจกรรมนี้ทุกๆปีและทางวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยเองเนี่ยก็ด้วยคณาจารย์ครูอาจารย์ของวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะที่จะได้ฝึกซ้อมเด็กๆเพื่อที่จะส่งเข้าในการคัดตัวในครั้งนี้ซึ่งก็โชคดีในปีนี้แล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยได้เข้าไปในรายการนี้ร่วมแสดงในโขนในครั้งนี้นะคะจำนวน8คนด้วยกันแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่นะคะเนื่องจากว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเด็กๆเหล่านี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปแสดงในงานนี้ด้วยค่ะ
4: ค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงชลดายิ้มแย้มค่ะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะในการที่เราจะได้เด็กๆที่เข้าไปออดิชั่นนะคะก็คือเราเปิดใบประกาศรับสมัครนะคะผ่านทางภาควิชานาฏศิลป์ค่ะเด็กๆก็จะได้รู้ข้อมูลนะคะแล้วก็มีการเตรียมตัวค่ะในช่วงของการเตรียมตัวนะคะก็จะมีคุณครูนะคะที่เป็นทางด้านโขนแล้วก็ละครนะคะช่วยในการติวให้กับเด็กๆค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างท่ารำที่ถูกต้องค่ะสำหรับในการไปครั้งนี้นะคะวิทยาลัยก็ได้นำพาเด็กๆนะคะไปร่วมออดิชั่นนะคะแล้วก็จะประกาศผลหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับว่าได้รับข่าวดีนะคะว่าสุโขทัยเราเนี่ยได้นักเรียนถึงจำนวนนักเรียนและนักศึกษาจำนวนถึง8คนนะคะก็มีทั้งตัวพระตัวยักษ์แล้วก็ตัวลิงนะคะซึ่งพระนั้นก็จะแบ่งออกเป็นละครพระแล้วก็โขนพระค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆกลุ่มนี้นะคะก็จะได้เข้าไปทำการฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกันค่ะแล้วก็จะจัดเข้าอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมต่อไปค่ะจากจุดเริ่มต้นของ การแสดงโขนมูลนิธิซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าโขนสมเด็จนะคะในปีแรกเมื่อปี2546เนี่ยเราจัดการแสดงตอนพรหมมาสดังนั้นในปีนี้เป็นปีที่สำคัญยิ่งเด็กของที่เราออดิชั่นได้ในครั้งนี้จะถูกนำเสนอถูกไปถูกแสดงที่ส่วนกลางแต่ในที่สุโขทัยค่ะเราจะนำการแสดงโขนชุดพรหมมาสนี้มาแสดงที่พระเมรุจำลองที่วัดไทยชุมพลในปีนี้ให้กับคนสุโขทัยได้รับชมค่ะ
5: สวัสดีครับผมนายประพัฒน์เมธีบุญรัตน์ผู้เข้าร่วมออดิชั่นโขนสาขาโขนพระครับถ้าพูดถึงเรื่องของความภาคภูมิใจใช่ไหมครับก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับก็จะสืบสานแล้วก็จะทำต่อยอดต่อไปครับผมเรียนโขนตั้งแต่ม.1ครับตั้งม.1จนถึงม.6ครับก็รู้สึกว่าอยากที่จะไปออดิชั่นครับเพราะว่าอยากจะไปลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับปีนี้ก็เปิดออดิชั่นโขนตอนนางสีดาครับก็เลยอยากจะไปลองครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลชมพูสุขชูผู้เข้าร่วมออดิชั่นสาขาละครพระค่ะจุดเริ่มต้นนะคะของหนูคือตอนหนูอยู่มัธยมต้นค่ะหนูได้ไปดูโขนตอนสะกดทับนั่นก็คือแรงบันดาลใจแรกค่ะที่ทำให้หนูอยากขึ้นไปอยู่ณจุดๆนั้นพอจบช่วงม.ต้นนะคะหนูก็ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะพอหนูอยู่ม.6หนูก็ตั้งใจที่จะเข้าไปคัดเลือกเพื่อที่จะไปอยู่ณจุดนั้นเพื่อทำตามความฝันของตัวเองตอนม.ต้นค่ะก็สำหรับหนูนะคะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้สืบสานต่อของโขนที่พระพันปีได้สร้างไว้ก็ได้เป็นตัวแทนสืบสารโขนชั้นสูงของไทยค่ะหนูก็จะทำที่ตรงนั้นให้เต็มที่ค่ะในสิ่งที่หนูตั้งใจไว้เพื่อสืบสารให้คนอื่นได้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปค่ะ
7: สวัสดีครับกระผมนายพระรากรพงฝายเรียนเอกโขนพระครับจุดเริ่มต้นของผมนะครับก็คือผมมีความฝันว่าอยากไปยืนเวทีอันทรงเกียรตินี้ครับก็เลยสานฝันตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อมายืนเวทีนี้ครับก็รู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองครับที่เป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงโขนส่งเสริมมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของพระพันปีครับก็ตื่นตันครับไปปีแรกก็มีโอกาสได้ติดได้แสดงโขนเลยครับก็ตัวผมนะครับจะสืบสานต่อยอดโขนมูลนิธิของพระพันปีไปตลอดครับเพื่อไม่ให้สูญหายไปครับ
8: สวัสดีครับกับผมนายชัยชนะกินีครับผู้เข้าคัดเลือกโขนออดิชั่นครับเล่นเป็นโขนลิงครับ
9: สวัสดีครับผมนายกันกมลมาเกาะผู้ออดิชั่นโขนลิงครับ
8: จุดเริ่มต้นผมครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนปฐมครับแล้วมีครูจากที่วิทยาลัยนาฏศิลป์โขนไทยครับไปฝึกสอนครับผมก็เล่นตั้งแต่ป.5ครับแล้วก็มีโอกาสได้มาศึกษาต่อที่ม.ต้นก็เข้าต่อที่นี่ครับเรียนจนถึงปี3นี่แหละครับตอนนี้ประมาณ 6-7 ปีแล้วครับ
9: ส่วนผมนะคือมีพี่ชายที่เรียนอยู่นี่แล้วแบบเขาเรียนโขนลิงเหมือนกันก็เลยแบบมีความฝันที่อยากจะเรียนที่นี
8: ่ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นไปในตัวไม่คิดว่าจะได้ด้วยครับ
9: ความรู้สึกเดียวกันแล้วตื่นเต้นมากตอนนี
8: ้ก็ถ้าไปแสดงที่นู่นใช่ไหมก็จะกลับมาเล่าประสบการณ์ที่ไปแสดงอยู่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่มาให้น้องๆฟังครับ
9: ส่วนผมจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้ดีกว่าเดิม
8: ก็อยากจะบอกน้องๆรุ่นหลังนะครับมาเรียนได้ครับมันสนุกมากครับเวลาได้ไปคัดไปอะไรเงี้ยเจอเพื่อนเจอพี่น้องนี่แบบสุดๆนะสนุกมากครับมันสนุกตรงที่แบบว่าเราอยู่ต่างวิไลกันเงี้ยมันแบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับ
10: สวัสดีครับผมนายวิทวัฒน์พันอยู่นะครับผู้ออดิชั่นโขนยักษ์ครับสำหรับจุดเริ่มต้นของผมนะครับประมาณปี2559นะครับผมได้ดูโขนตอนสืบมันคาครับเป็นตอนแรกทำให้มันเป็นภาพจำของผมนะครับในการแสดงโขนพอถึงช่วงม.3นะครับผมก็ได้มีโอกาสเล่นโขนตอนนั้นบทบาทแรกที่ได้รับคือเสนายักษ์ครับแล้วพอปีต่อๆมานะครับครูได้เห็นความสำคัญของผมทำให้ผมได้เล่นทศกัณฐ์มาเรื่อยๆครับจนถึงจบม.6ครับแล้วก็ได้มาต่อที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยที่นี่ครับพอถึงปี3นะครับผมก็อยากออดิชั่นโขนนะครับก็เลยลองออดิชั่นจนติดโขนครับสิ่งที่ชอบที่สุดนะครับคือโขนเนี่ยมันฝึกความอดทนครับซึ่งพอเรามีความอดทนแล้วครับ เราไปทำงานอะไรอย่างอื่นครับเราก็จะมีความอดทนกับงานนั้นเพิ่มขึ้นครับเลยทำให้เป็นการชอบเรียนโขนครับแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบการแสดงเป็นคนชอบแสดงออกอยู่แล้วครับที่นี่นะครับเรียนสายครูครับพอผมจบไปแล้วครับผมก็จะสอนเด็กถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาจากที่นี่นะครับให้กับเด็กแล้วก็จะพัฒนาเด็กต่อไปเรื่อยๆครับโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนครับสำหรับโขนนะครับโขนไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับที่เห็นจะต้องมีถีบเหรียญจะต้องมีเต้นเสาก็คือเป็นการฝึกให้สรีระร่างกายสวยงามครับคือถ้าเราอดทนกับโขนได้แล้วนะครับทุกอย่างจะสบายหมดครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยครับสำหรับโขนแล้วก็อยากให้น้องๆนะครับมาช่วยกันเรียนโขนมาช่วยกันต่อยอดช่วยกันสืบสานครับสำหรับโขนนะครับเป็นสิ่งที่พระพันปีหลวงนะครับได้สนับสนุนได้คิดได้ต่อยอดได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่อยากให้หายไปครับอยากให้ทุกคนน่ะร่วมกันช่วยรักษาวัฒนธรรมของเราไว้ครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาวัฒนธรรมที่พระพันปีหลวงเนี่ยครับได้สืบสานมาครับแล้วก็ผมก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
11: ผมปู่อัธทนเดชคูณนะครับปู่ในวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยสอนวิชานาฏศิลป์โขนเอกโขนลิงครับถ้าจะพูดถึงน้องๆที่ไปออดิชั่นนะครับออดิชั่นโขนพระราชทานในปีนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มน้องๆที่มีโอกาสนะครับเราไปถึง24คนแล้วได้มาถึง8คนเนี่ยก็ถือว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราจริงๆแล้วเราก็อยากจะได้ทั้งหมดแต่ว่าด้วยจำนวนของผู้แสดงเนี่ยมันมีจำกัดนะครับก็เลยได้มาเพียงเท่านี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแล้วครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยรวมถึงหมวดโขนเนาะในภาควิชานาฏศิลป์ไทยด้วยครับครับถ้าเราพูดถึงสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับก็พระองค์ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่สร้างให้เกิดการแสดงโขนแล้วก็แรงกระเพื่อมของการแสดงโขนเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ซึ่งการแสดงโขนเนี่ยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นโขนที่เรารู้จักกันทุกวันเนี่ยโขนซบเซามากครับไม่ได้รับความนิยมมีบางครั้งนะครับที่เราเดินทางไปทำการแสดงของวิทยาลัยเนี่ยแต่ชาวบ้านเรียกพวกเราว่าลิเกก็ได้แรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านเนี่ยนะครับที่ทรงมีพระราชสวนีเคยให้ไว้ว่าใครไม่ดูเดี๋ยวเราจะดูเองซึ่งก็เป็นแรงกระเพื่อมนะครับทำให้วงการโขนเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการแสดงในโขนพระราชทานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทำให้วงการโขนเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นที่นิยมมากๆซึ่งกลายเป็นการแสดงที่จะต้องจัดทำกันทุกๆปีก็เลยเป็นหนึ่งส่วนนะครับที่ทำให้วงการโขนเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจนถึงระดับนี้จนถึงระดับที่เรียกว่าเรายื่นศิลปะวัฒนธรรมในส่วนของการแสดงโขนเนี่ยต่อยูเนสโกจนได้เป็นเรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การยูเนสโกได้ส่งให้เราถึงขั้นนี้นะครับมันก็กลายเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของคนในชาติรวมถึงของประชาชนชาวโลกด้วยเพราะทุกวันนี้การแสดงโขนไม่ใช่แค่การแสดงโขนของคนไทยแล้วเป็นการแสดงโขนที่เป็นมรดกของชาวโลกด้วยครับในกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยากจะเข้าชมการแสดงของการแสดงมูลนิธินะครับโขนศิลปาชีพในครั้งนี้ตอนสีดานะครับเราจะเริ่มทำการแสดงกันตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาจนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี้นะครับไปร่วมเป็นแรงและกำลังใจให้กับน้องๆชาวนาฏศิลป์ทุกๆคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยฝากให้ทุกคนไปเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยควบคุมการผลิตโดยนางสาวมัตติดาธรรมราตินามาศ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองและทีมงานสวทสุโขทัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิร

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมพร้อมเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสม48ชั่วโมงใน11จังหวัด
2: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการฝนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสมต้องเฝ้าระวังพิเศษ48ชั่วโมงในพื้นที่11จังหวัดประกอบด้วยพิษณุโลกสุโขทัยกาฬสินธุ์สกลนครน่านแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางอุตรดิตถ์กาญจนบุรีและตากปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงต่อสถานการณ์แม่น้ำป่าสักที่คาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงค่ำวันนี้
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงระดับร้ายแรงมากจากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่สถานี S3 ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ในช่วงเวลา 14:00 นระดับน้ำอยู่ที่ 7.96 เมตรต่ำกว่าตลิ่งเพียง 0.34 เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะล้นตลิ่งในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวและเขตเทศบาลเมืองหล่มสักเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งจัดทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำบริเวณบ้านเรือนอาคารและร้านค้าหากมีความจำเป็นต้องอพยพหรือขอรับความช่วยเหลือขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนเพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดลพบุรีเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งณจุดรับสิ่งของมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านโดยขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจผ่านการบริจาคในครั้งนี้โดยทางศูนย์เน้นรับเฉพาะสิ่งของและเครื่องมือทำความสะอาดและอาหารแห้งเท่านั้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมและขอความร่วมมืองดรับบริจาคสิ่งของประเภทน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บและการขนส่งทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่20ถึง23สิงหาคมนี้ณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่13 PX กองทัพบกสาขามณฑลทหารบกที่13ผู้ที่ประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านสามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับ

0: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: มีข่าวดีมาบอก
5: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
6: ข่าวดีที่95
7: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
8: ตัวเล็กตอนเย็นนอก
4: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
9: อ้าวอีปอดข่าวฟังรายการวิทยุเนอะอีขึ้นข่าวบัตรทอระปูมเนี่ยเปิดประจำเนอะ
10: ได้เวลามาฟังข่าวดี
11: ข่าวเด่น
12: ข่าวดัง
11: เพลงลูกทุ่งม้วน
10: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการตังสวทลปูน FM 95เนาะอยู่ด้วยกันก็ดีใจออยนันทพรเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะก็ติดตามข่าวสารด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังฟังเพลงด้วยกันฟังข่าวด้วยกันนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้กับรายการวิทยุข่าวดีที่95เจ้าก็ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้า17ถึง18นาฬิกาโดยประมาณเจ้าคุณผู้ฟังไผ่ที่ติดตามรายการกันอยู่ก็บางท่านอยู่ระหว่างการเดินทางเนาะบางท่านอยู่ระหว่างการนอนแล้วบางท่านอยู่ระหว่างเงี้ยกินอยู่อีนะอยู่ที่ไหนต่างใดก็สามารถที่จะรับฟังนะเจ้ารายการของเฮาได้นะเจ้าช่วงค่ำๆจะอีกก็สบายๆแล้วกันเนาะท่านใดที่เดินทางนะเจ้าขับรถขับราขึ้นเหนือล่องใต้นะวันนี้สุดสัปดาห์แล้วเนี่ยอาจจะมีการเดินทางข้ามจังหวัดเดินทางกลับบ้านเอ๊ะนะเจ้าหลังจากทํางานบางคนนี่คือมาอยู่หอมาอยู่คอนโดนะเจ้าไปพักอยู่เชียงใหม่ไปพักอยู่ละปูนอย่างเงี้ยนะพอสุดสัปดาห์ปุ๊บก็อาจจะมีโอกาสได้ปิกบ้านปิกละปูนปิกเชียงใหม่ปิกลำปางปิกเมืองแป้งเนี่ยนะเจ้าก็เดินทางระมัดระวังกันตัวละกันนะเจ้าช่วงที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายในระยะนี้เนาะการเดินทางก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราคงจะต้องเน้นย้ำกันด้วยความห่วงใยกันเนาะรถลาก็ถ้าบ่เปิ้นเพลิดมาหาตัวบ่ตัวเพลิดไปหาเปิ้นก็เพลิดเองก็มีเพราะว่าถนนลื่นเนี่ยนะเจ้าก็ฝากคุณผู้ฟังขับรถขับรากันก็เพิ่มความระมัดระวังเผื่อเวลากันสักหน่อยนะเจ้าเพื่อเวลาในการเดินทางไว้ตัวเนาะบางทีฟังฟ้าล้ำนะเจ้าก็ดันได้พอเหนือพอใต้ดีก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะเจ้าก็ฝากความห่วงใยถึงกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันนะเจ้าช่วงแรกนี่สบายๆกันก่อนละกันคุณผู้ฟังเปิดเพลงให้ได้ฟังกันก่อนนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

0: อยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์เนาะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ฟังเพลงแล้วมาฟังข่าวกันพ้องเนาะคุณผู้ฟังสลับสับเปลี่ยนกันนะเจ้าเรื่องของประเด็นข้อมูลข่าวสารกับประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังเรื่องของสภาพอากาศละกันนะเจ้าของละปูนเฮานี่ดีเจออยอู้กับท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดละปูนนะเจ้าหัวหน้าธนาหนวลปอดเนี่ยเพิ่นมาออกรายการวิทยุรายการผู้ว่าพบประชาชนนะเจ้าท่านผู้ว่าท่านมีภารกิจสำคัญนะเจ้าท่านก็มอบหมายให้ทางด้านของท่านปภ.มาออกอากาศรายการที่สวท.ก็ถามเพิ่นไปหลายเรื่องคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเล่าเรื่องทางเมืองน่านให้ฟังเนาะว่าน้ำน่านที่ตกปริมาณฝนเนี่ยวัดได้ประมาณ400มิลนะเจ้า400มิลนี่ถือว่าเยอะมากคุณผู้ฟังเยอะมากๆเนาะก็เลยเป็นน้ำป่าที่บ่าไหลหลากเข้ามาท่วมในพื้นที่4อำเภอของทางน่านนะเจ้าทีนี้ในส่วนของละปูนเฮาเนี่ยถ้ามาดูสถิตินะเจ้าปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สะสมทั้งปี600ป่ายคุณผู้ฟัง600ป่ายและน่านในตก5เดียวใน400ป่ายนะเจ้า400กว่ามิลปริมาณน้ำฝนที่วัดได้เนี่ยนะก็ถือว่าปริมาณฝนที่ตกที่น่านเนี่ยเยอะนะเจ้าปันบอกอย่างที่ดีเจออยบอกอ่ะเป็นฝนในลักษณะของเลนบอมระเบิดฝนนะเจ้าตกแท้ตกนานเนาะแล้วก็ทำให้เกิดปริมาณน้ำป่าที่ไหลหลากออกมาในปริมาณที่เยอะเนี่ยนะเจ้าทีนี้ในส่วนของละปูนเฮาที่วัดได้นะเจ้าปริมาณน้ำฝนที่วัดได้คุณผู้ฟังแต่แป๊บต้องเรียนว่าแต่แป๊บน้อยเดียวนะเจ้าวัดได้40-50มิลโดยประมาณเนี่ยเจ้าก็ถือว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกบ่ได้เยอะนะเจ้าเปิ้นคาดการว่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยเนาะมันตกบ่ได้เปิ้นฮ้องอะอย่างอ่ะชื่อเปิ้นว่าจัดงามนะฝนโปรยกำลังอ่อนฝนโปรยกำลังอ่อนนี่เป็นศัพท์ตังเฉพาะของตังพยากรณ์อากาศเปิ้นเนาะฝนโปรยกำลังอ่อนเอ้ยนะเป็นบ้านเฮากับฝนตกซี่ซี่ตกจึงตกซี่ๆนะเจ้าตกพ่องแดดพ่องตกพ่องแดดพ่องเดี๋ยวนี้ก็แดดออกมาพ่องละนะเจ้าเดี๋ยวก็จะมีตกมาอยู่นะเจ้าก็ท่านพอบอกว่าตามที่ดูเรดาร์ตรวจวัดอากาศนะเจ้าแล้วก็การประเมินทิศทางของร่องมรสุมที่พาดผ่านเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือในพื้นที่ละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าก็ดูแล้วก็จะมีฝนโปรยกำลังอ่อนเนี่ยจะปกคลุมทั่วทั้งจังหวัดแต่ว่าก็จะปกคลุมวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็เริ่มเบาละนะเจ้าวันพรุ่งนี้ก็เริ่มเบาละเพราะฉะนั้นก่อนมาน่าจะมีปริมาณฝนที่ตกหนักจนถึงขั้นตังเมืองนมเมืองน่านที่เปิ้นประสบกันอยู่ในขณะนี้นะเจ้าอันนี้ก็เบาใจไปได้เปาะหนึ่งเนาะส่วนปริมาณน้ำท่านะเจ้าปริมาณน้ำท่าน้ำปิงน้ำกวงน้ำลีน้ำทานะเจ้าเปิ้นประมาณการจากการตรวจวัดเครื่องโทรมาตรวัดน้ำในสถานีวัดน้ำจุดต่างๆเนี่ยนะเจ้าก็วัดดูแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังน้ำที่อยู่ในลำน้ำเนี่ยอยู่ในปริมาณที่บ่ถึง 50% นะเจ้าบ่ถึง 50% ของปริมาณน้ำที่จะรองรับได้อ่ะนะเจ้าคือยังสะพานท่านางเนาะ P5 สะพานท่านางในที่ตรวจวัดน้ำกวงเนี่ยนะเจ้าก็พอตรวจดูแล้วโอ้ยยังเหลือแฮมเป็นจุดวิกฤตเนี่ย5เมตรปลายนะประมาณ5เมตรเนาะแต่ว่าตอนนี้วัดได้ประมาณเมตรปลาย2เมตรเองนะเจ้าก็ถือว่ายังมีปริมาณสัดส่วนที่เหลืออีกเยอะเลยที่จะสามารถรองรับน้ำได้นะเจ้าแล้วก็ต้นน้ำของทางน้ำปิงตังแม่แตงตังเจียงดาวเวียงแหงก็บ่ได้มีฝนตกนักเท่าใดนะเจ้าต้นน้ำตังน้ำกวงเนาะตังสันกำแพงตังแม่ออนมูนี่ก็บ่ได้มีฝนตกนักจนเกินไปเห็นนะเจ้าแล้วก็ต้นน้ำตังน้ำทาก็บ่ได้มีฝนตกนักจนเกินไปเนาะลักษณะฝนก็คล้ายๆกันกับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ละปูนนะเจ้าตังน้ำลี้ก็ ตังลี้ตังต้งหัวจ้างกับฝนก็ไม่ได้นักจนเกินไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำท่าปริมาณน้ำฝนที่คาดการดูแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ในสัดส่วนในเกณฑ์ที่บ้าน่ากังวลใจนะจ๊ะแต่ก็ประมาทบ่ได้บ้าน่ากังวลใจแต่ก็ประมาทบ่ได้เนาะเพิ่นก็คาดการว่าประมาณช่วงวันที่26นี่ก็จะมีฝนตกมาแหมระลอกหนึ่งแต่ก็จะไม่ได้เยอะจนเกินไปนะเจ้าแล้วก็ช่วงต้นเดือนกันยา4 5 6ประมาณเนี้ยนะเจ้าก็น่าจะมีร่องมรสุมที่ผ่านเข้ามาแต่ก็บ่ได้จะมีผลกระทบหนักกับพื้นที่ของลำปูนเฮาสักเท่าใดนะเจ้าแล้วก็จากนี้เนี่ยก็คงต้องติดตามสภาพอากาศกันไปต่อเนื่องอาจารย์เพิ่นก็ว่ามันมีพายุที่กำลังก่อตัวอยู่ทางทะเลจีนใต้เหมือนกันนะจ๊ะซึ่งก็ต้องติดตามทิศทางของพายุนะจ๊ะว่ามันจะมีโอกาสในการที่จะเป็นยอมความกดอากาศต่ำมาอย่างที่จะมีผลกระทบกับประเทศไทยกับทางภาคเหนือเขาก่อนนะจ๊ะอันนี้ก็จะติดตามแล้วก็รายงานให้ได้ทราบกันเป็นระยะต่อไปเนาะแต่อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะเจ้าว่าหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยปั้นกับพอคือเขาสบายใจได้แต่ปั้นกับได้บอกเขาประมาทนะเจ้าไอ้อย่างที่ปั้นประเมินสถานการณ์ดูแล้วว่าจุดไหนที่จะมีความเสี่ยงเนาะตรงไหนที่จะต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนถ้ามีคำเตือนไปเนี่ยก็ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำเตือนของทางราชการตวยนะเจ้าถ้าบอกคือเอาคนเฒ่าคนแก่ย้ายมาอยู่เพคคอนเนอร์เนาะผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องฟังเปิ้นนะเจ้าหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้คนของขึ้นที่สูงน้อยเนอร์เอนาเกียมการไว้ก่อนอย่างเนาะก็ถ้าเปิ้นแจ้งไปก็คือปฏิบัติตามคำแนะนำตวยนะจ๊ะแต่ว่าฟังจากท่านปภ.ละปูนหัวหน้าธนานวลปอดแล้วเนี่ยปกก็เล่าให้ฟังว่าโอ้กระบวนการของการที่จะติดตามสถานการณ์เนี่ยเปิ้นได้ติดตามแค่ฝนตกตรงนั้นตรงนี้เนาะเปิ้นประเมินปริมาณน้ำตั้งแต่ต้นทางฝนตกกี่มิลนะเจ้าน้ำจะคาดการว่ามาถึงตัดนี้เต้าใดมาถึงตัดนี้เต้าใดพองไทยน้ำตั้งท้ายน้ำไปเต้าใดเปิดประตูระบายน้ำไหนอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็พยายามที่จะบริหารจัดการเพื่อบ่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเนาะบ่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะเจ้าในกรณีที่เกิดเหตุต่างๆเนาะมีการแจ้งเตือนต่างๆก็อย่างที่เปิ้นบอกว่าเปิ้นเตือนมาก็ต้องปฏิบัตินะเจ้าตามคำแนะนำที่เปิ้นเตือนกันมาตวยละกันนะเจ้าส่วนเครื่องสูบน้ำก็ประจำจุดต่างๆไว้แล้วเหมือนกันนะเจ้าจุดเสี่ยงหลายๆจุดเนี่ยก็เอาไปประจำไว้ละติดตั้งไว้เรียบร้อยตรวจเช็คเรียบร้อยนะเจ้าดีเจอ้อยถามว่าแล้วถ้าสมมติตรวจเช็คติดตั้งแล้วมันติดขัดมันสตาร์ทบัดติดอันนั้นบัดดีอุปกรณ์อันนั้นลุล้ออย่างนี้นะโอ้ยไม่ต้องห่วงมีเครื่องสำรอง เครื่องสำรองก็มีนะเจ้าจุดประตูระบายน้ำที่เป็นจุดเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดปริมาณน้ำเพิ่มนักขึ้นเนี่ยเปิ้นก็เอาไปประจำจุดละติดตั้งไว้เรียบร้อยถ้าเกิดมีปริมาณน้ำปุ๊บก็พร้อมสูบทันทีเอาน้ำมันใส่ต่อปั๊กก็สูบวงๆได้เลยนะเจ้าอันนี้เป็นสูบขนาดใหญ่นะเจ้าไฮโดรฟลูเลยนะเจ้าเป็นสูบหัวสูบใหญ่ๆอันนี้ติดตั้งไว้ที่ละปูนเฮา13จุดในเบื้องต้นนะเจ้าแล้วก็เครื่องเล็กเครื่องน้อยอีกอันนี้มันได้นับรวมเครื่องเล็กเครื่องน้อยเนาะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความพร้อมในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้ห่างไกลจากผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งใดนะเจ้าแล้วก็ตะวานี่ท่านผู้ว่าท่านก็ยังไปดูตังภาคของนิคมอุตสาหกรรมโดยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าไปที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดละปูนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือไปที่นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์นะเจ้าพร้อมกันกับส่วนราชการหน่วยงานหลายท่านเลยคุณผู้ฟังไปตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยดูแผนของทางภาคของนิคมของทางภาคเอกชนนะเจ้าว่าเปิ้นมีแผนในการบริหารจัดการเตรียมการในเรื่องของการรับมือนะเจ้ากับสถานการณ์อุทกภัยในเขตของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือกับในเขตของทาง อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เนี่ยจะได้พ่องนี่นะท่านผู้ว่าท่านก็ลงพื้นที่ไปปรากฏว่าท่านว้าวเลยนะเจ้าท่านบอกว่าอย่างนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเนี่ยซึ่งเป็นฐานการผลิตของโรงงานกว่า70แห่งนะเจ้าพบว่าระบบป้องกันและเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่นั้นมีความพร้อมและก็รัดกุมเป็นอย่างยิ่งเลยเจ้าบอกว่าจะเป็นพื้นที่รับน้ำที่เพียงพออย่างนี้นะเพราะนิคมเนี่ยมีแก้มลิงขนาดใหญ่ถึง2แห่งสามารถจุน้ำได้บะตำกว่า200,000 ลูกบาศก์เมตรขออภัย200,000 ลูกบาศก์เมตรแล้วก็สามารถที่จะมีพื้นที่ว่างรองรับได้แหม200,000 ลูกบาศก์เมตรก็ถือว่ารับน้ำได้เยอะมากแล้วก็ถ้าปริมาณน้ำถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยก็ยังมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสามารถที่จะผ่านน้ำลงแม่น้ำกวงแล้วก็แหล่งน้ำธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วนะจ๊ะถ้าปริมาณน้ำในแก้มลิงเต็มความจุเนี่ยนะจ๊ะปัจจุบันนี้มีการสร้างเขื่อนดินล้อมรอบพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมตวยนะจ๊ะซึ่งก่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วมีศักยภาพดีเมื่อกว่าปี2543ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนาะซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาในพื้นที่ก็เคยประสบปัญหาน้ำท่วมแหมเลยนะเจ้าศักยภาพแล้วก็การประเมินสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ว่าท่านก็ขอให้ผู้ประกอบการโรงงานต่างๆนะเจ้าได้ปฏิบัติตามมาตรการเนาะแล้วก็เชื่อมั่นว่าระบบป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ของเขตอุตสาหกรรมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมนะเจ้าก็เล่าสู่ทุกฝั่งเนาะคุณผู้ฟังก็ท่านผู้ว่าท่านเพิ่งสัมภาษณ์ไว้ตวยนะเจ้าดีเจโอมไปตวยสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าวันก่อนที่ไปลงพื้นที่ดูเนี่ยนะเจ้าเดี๋ยวพาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงท่านผู้ว่าเล่าเรื่องของโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกันสักหน่อยเจ้า
1: ขณะนี้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับผมกับคณะนะครับโดยมีท่านปอพอนะครับท่านการนิคมผอ.การนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนะครับแล้วก็บริษัท
2: กัสโก้
1: ซึ่งดูแลบริหารจัดการระบบของน้ำของการนิคมนะครับผมก็มารับทราบถึงศักยภาพในการเฝ้าระวังน้ำที่นี่นะครับมีแก้มลิงขนาดใหญ่ไว้กักเก็บน้ำสองแห่งนี้สามารถจุน้ำได้ไม่ต่ำกว่า200,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเหลือเนื้อที่ที่จะรองรับน้ำได้อีกเกือบ200,000 ลูกบาศก์เมตรบวกลบนะครับแล้วก็ได้เห็นศักยภาพว่าหากมีน้ำท่าน้ำฟ้าสองด้านนี้ไหลมารวมกันเนี่ยนะครับมีระบบการดูแลอย่างไรก็คือตรงนี้เป็นแม่น้ำกวงนะแม่น้ำกวงเนี่ยจะเป็นที่ที่ระบายน้ำจากการนิคมเนี่ยลงสู่น้ำธรรมชาติเนี่ยนะครับหากตรงนี้เอาไม่อยู่แก้มลิงเต็มก็มีระบบที่จะผันน้ำออกไปสู่ธรรมชาตินะครับแล้วก็ตรงน้ำกวงเองก็จะต้องเฝ้าระวังด้วยเนี่ยเขาก็มีที่วัดระดับน้ำซึ่งสามารถสังเกตการได้ตลอด24 ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็เป็นระบบที่ค่อนข้างรัดกุมและผมทราบมาว่าที่นี่ไม่เคยท่วมนะครับนับตั้งแต่ปี 43เป็นปีที่น้ำท่วมใหญ่เนี่ยตรงนั้นศักยภาพณวันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่าวันนี้ไม่ได้มีเขื่อนดินล้อมรอบพื้นที่นิคมซึ่งปัจจุบันได้สร้างโดยรอบเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเท่าที่ประเมินสถานการณ์เนี่ยโรงงานทุกแห่งที่อยู่ในนิคมน่าจะเชื่อใจได้นะครับว่าระบบป้องกันอุทกภัยในฤดูนี้ปลอดภัยครับ
0: ผู้ว่าป้องนะชาวปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะชาวลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมนะชาวของทางภาคอุตสาหกรรมเนาะของละปูนเฮาเนี่ยนอกจากเป็นเมืองบุญหลวงแห่งล้านนาแล้วนะเจ้ายังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตวยนะเจ้าเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องก็ต้องบริหารจัดการไปควบคู่กันนะเจ้าก็แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังเนาะคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าส่งความสุขกันต่อเนื่องในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อละกันเจ้า

ก็อยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าดีจอยแจ้งข่าวหน่อยละกันนะเจ้าเป็นข่าวสารดีๆเนาะของพี่น้องจารปูนนะเจ้าเตรียมพร้อมเนอะเดี๋ยวเปิ้นจะทดสอบเส้นทางวิ่งแล้วนะเจ้ารถ EV bus นี่รถบัสน้อยอ่ะรถมินิบัสแต่ว่าใช้พลังงานไฟฟ้าเนาะรถ EV บัสซึ่งอบจ.ละปูนเนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็มีโครงการในการยกระดับระบบขนส่งสาธารณะของละปูนสู่การเดินทางรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยสะดวกนะเจ้าแล้วเขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตัวนะเจ้าเนาะล่าสุดเนี่ยรถนะเจ้ารถ EV bus นะเจ้ามาถึงที่ละปูนแล้วนะเจ้าคณะกรรมการตรวจรับของทางอบจ.ละปูนเนี่ยเปิ้นก็ตรวจสอบแล้วก็ประเมินความพร้อมของรถโดยสารประจำทางปรับอากาศแบบพลังงานไฟฟ้าหรือ EV bus เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะนำมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดละปูนนะเจ้าก็ดูทั้งสภาพตัวรถนะเจ้าระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศของรถอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระบบความปลอดภัยองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่กำหนดไว้ใน TOR ในเงื่อนไขข้อกำหนดแล้วก็มาตรฐานที่เปิ้นระบุไว้นะเจ้าคณะกรรมการตรวจรับก็ลองนั่งเลยเทสนะเจ้าทดสอบระบบการเดินรถตามเส้นทางจริงแล้วนะเจ้าซึ่งก็ตรวจสอบความพร้อมของจุดให้บริการระบบชาร์จไฟสำหรับรถโดยสารเพื่อประเมินประสิทธิภาพแล้วก็ความเหมาะสมในการใช้งานจริงก่อนที่จะเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการนะเจ้าซึ่งอบจ.ละปูนเนี่ยนะเจ้าเป็นที่ความสำคัญกับแนวคิดในเรื่องของการพร้อมก่อนวิ่งปลอดภัยก่อนให้บริการพร้อมก่อนวิ่งปลอดภัยก่อนให้บริการนะจ๊ะเพราะการยกระดับระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นแค่เรื่องของการนำรถโดยสารรุ่นใหม่มาให้บริการนะเจ้าเปิ้นให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยความสะดวกประสบการณ์การเดินทางของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้ระบบขนส่งเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์การเดินทางของคนละปูนในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะเจ้ารถที่เปิ้นเอามาหลายคนอาจจะหาในสื่อออนไลน์ไปพ้องแล้วนะจากภายติดตามเพจ Facebook ของทางอบจ.ละปูนเนี่ยจะหาละนะจากรถที่เปิ้นเอามาให้บริการเนี่ยเป็นรถโดยสารมินิบัสกันหม้อกำปองคุณผู้ฟังก่อนหน้าปุ้นที่เปิ้นลองเอามาทดลองเนี่ยอาจจะกันใหญ่ไปหน่อยจะบอกให้เหมาะกับสภาพเส้นทางของพื้นที่เฮาแต่นี้เปิ้นปรับแล้วเป็นลักษณะของมินิบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าเลยนะเจ้าซึ่งได้ครับกันจัดเตรียมรูปแบบและสีสันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของละปูนเลยนะคุณผู้ฟังมีเป็นจะว่าเป็นอะไรอย่างเป็นลวดลายดอกเป็นลวดลายของที่เป็นอัตลักษณ์ของละปูนของอบจ.อย่างเงี้ยนะเจ้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับในการให้บริการประชาชนเป็นดีเจออยอธิบายหูบบ่ถูกอ่ะมันก็จะเป็นหูบดอกน่าจะเป็นหูบดอกแก้วก็ลายดอกที่เป็นอัตลักษณ์ของผ้าละปูนเฮาอย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วก็มีลวดลายของความทันสมัยเนาะความร่วมสมัยอย่างขึ้นรถเนี่ยจะเป็นกันสีขาวแล้วก็คาดลายเป็นสีฟ้าฟ้าที่เป็นลายดอกเป็นอย่างเงี้ยนะเจ้าโอ้เหมาะคุณผู้ฟังหันแล้วก็ตึงเปิงกับรถ EV ละปูนแท้เอ็นนะเจ้าก็เดียวเส้นทางนะจ๊ะเส้นทางในการให้บริการที่เปิ้นได้รับการอนุญาตแล้วเนี่ยก็จะมีเส้นทางสาย2วงกลมจากเมืองละปูนไปตังนิคมอุตสาหกรรมนะเจ้าซึ่งจะเป็นเส้นทางสำคัญที่จะเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจและก็ฝั่งของนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มการเดินทางให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาผู้ใช้แรงงานผู้ที่เดินทางในพื้นที่จังหวัดละปูนเพื่อได้ใช้บริการตรงนี้นักขึ้นเนาะซึ่งการนำรถโดยสารไฟฟ้าพลังงานตรงนี้นะเจ้ามาให้บริการนอกจากจะช่วยยกระดับระบบขนส่งสาธารณะให้มีความทันสมัยแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบคมนาคมที่คำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงแล้วก็มุ่งสู่การเดินทางที่สอดคล้องกับบริบทของเมืองละปูนเฮานะเจ้าส่วนวันเวลาเนาะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าตอนนี้กรรมการตรวจรับรถตรวจประเมินรถตามเงื่อนไขแล้วนะจ๊ะส่วนรายละเอียดจะเริ่มวิ่งเริ่มทดลองเส้นทางวิ่งนะจ๊ะเปิดให้ประชาชนขึ้นตรงไหนผ่านตรงไหนอย่างใดเนี่ยเดี๋ยวรอนะจ๊ะรอประกาศที่
เป็นทางการนะเจ้าจากอบจ.ละปุ่นอีกครั้งหนึ่งเนาะตอนนี้อยู่ในกระบวนการของขั้นตอนการขับเคลื่อนโครงการอยู่นะเจ้าเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมในทุกส่วนแล้วเนี่ยเดี๋ยวประกาศถึงทราบแน่นอนนะเจ้าดีเจอ้อยจะลองไปรีวิวให้คุณผู้ฟังพอเลยอะ จะลองไปขึ้นรถ EV บัสพอเลยนะเจ้าว่าขึ้นแล้วเป็นยังไงพ้องอีนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปากันไปตวยขึ้นพร้อมกันละกันนะเจ้าก็แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังกับข่าวสารดีๆในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

รายงานเรื่องปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดหน่อยนะจ๊ะตามนโยบายของรัฐบาลเนาะคุณผู้ฟังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะจ๊ะตามนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยที่ขับเคลื่อนอย่างเข้มงวดในระยะนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๊ะห้องละปูนเฮาวันก่อนตั้งจุดตรวจใต้สะพานดำจ๊ะสะพานดำในเวียงเนี่ยนะก็ถือว่าเออเป็นจุดอัพจุดหนึ่งนะจ๊ะดีเจอ้อยหันแล้วก็โอ้ชื่นชมขอบคุณนะจ๊ะเจ้าหน้าที่ตั้งฝ่ายปกครองขอบคุณเจ้าหน้าที่ตั้งตำรวจนะจ๊ะที่เข้าไปดูแลในส่วนของจุดนี้ต่อยเพราะว่าจุดนี้จริงๆเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะก้อนห้องว่าอย่างอ่ะหลบสายตาพอสมควรเป็นเส้นทางที่เชื่อมจากเขตเมืองมาทางฝั่งของเขตนิคมอุตสาหกรรมนะเจ้ากรมฝั่งเจ้าก็ท่านนายอำเภอเมืองละปูนเจ้าท่านดลภาคเนตรใสในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองนะเจ้าป้อนขอฮือฝ่ายความมั่นคงของทางอำเภอเมืองนะจ๊ะบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองละปูนเทศบาลเมืองนะจ๊ะสำนักงานสาธารณสุขจัดหางานแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจ๊ะตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่ปื้นสะพานดำเลยคุณผู้ฟังปื้นสะพานดำนี่จะอยู่ในเขตของตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนนะจ๊ะตามนโยบายของรัฐบาลเนาะประกอบไล่ตรวจนะจ๊ะรถตีสัญจรผ่านไปมาไปมาเนี่ยนะเจ้าตรวจพอสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเนาะเรื่องของอาวุธนะกวดขันเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะเจ้าป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดนะสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยป้องกันผู้เสพหน้าใหม่กระตุ้นความร่วมมือกับทุกส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนะจ๊ะเจ้าหน้าที่ก็สุ่มตรวจเงี่ยวว่ากันตามซื่อสุ่มตรวจปัสสาวะสุ่มตรวจเงี่ยวหาสารเสพติดเนี่ยเจ้าในร่างกายผู้ที่เดินทางผ่านจุดตรวจทั้งหมดสาวกว่าคนนะจ๊ะพบผลเป็นบวกมีสารเสพติดในร่างกาย1รายนะเจ้าเหี่ยวม่วง1รายเจ้าหน้าที่ก็นำสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแล้วก็เอาตัวเนี่ยเข้ารับการบำบัดรักษาตามขั้นตอนของกฎหมายละนะเจ้าภาพรวมการปฏิบัติงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารอยู่ก็บอกว่าดีใจล้ำหันภาพข่าวจะอีในสังขอเฮ้อเอาตรวจจะอีบ่อยๆเนาะจะได้ช่วยกันกวดขันเป็นหูเป็นตาสอดส่องในเรื่องของพฤติการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายต่างๆและจากนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นนะจ๊ะบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธ

เวลามันก็เร็วเนาะคุณผู้ฟังเนาะป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บนะเจ้าผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็สุดสัปดาห์นี้ท่านใดที่มีโอกาสจะเดินทางมาท่องเที่ยวตังลำปูนนะเจ้าแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเจ้าตังด้านของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงร่วมกันกับเทศบาลตำบลก้อแล้วก็โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรสาขาเรือนแพเจ้าคุณผู้ฟังเปิ้นโปรโมตจุดเช็คอินตามรอยหนังคิดถึงวิทยานะเจ้าก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาตินะเจ้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตความอบอุ่นของโรงเรียนเรือนแพเนาะนายธนัทมุนใจเจ้านายกเทศมนตรีตำบลก็ร่วมกันนะเจ้ากับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงโรงเรียนบ้านก็จัดสรรสาขาเรือนแพที่ว่าเปิ้นไปถ่ายหนังเรื่องคิดถึงวิทยาเนี่ยนะเจ้าสร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านก็จัดสรรสาขาเรือนแพเลยนะเจ้าเตรียมพร้อมในการรองรับแล้วก็ให้บริการนักท่องเที่ยวจุดเช็คอินเนี่ยเปิ้นได้จำลองเสาวัดส่วนสูงตามแบบฉบับความทรงจำในหนังเรื่องคิดถึงวิทยาเนี่ยนะมีการสลักชื่อตัวละครยอดฮิตนะเจ้าครูสองครูแอนนะหลายชื่อของนักเรียนบนเรือนแพในปัจจุบันซึ่งนักเรียนบนเรือนแพปัจจุบันนี้มี4คนคุณผู้ฟังก็ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงของห้องเรียนกลางน้ำที่ยังเปิดทำการสอนอยู่แต่เนี่ยถึงปัจจุบันนะเจ้าก็เปิ้นก็ช่วยกันแปลงจุดเช็คอินมาเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์นะเจ้าฟิล์มทัวริซึมเนี่ยนะเจ้าสร้างจุดขายใหม่ที่จะดึงดูดผู้ที่เยี่ยมชมเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความงดงามของธรรมชาติในลำน้ำปิงเนาะความอบอุ่นของโรงเรียนเรือนแพแห่งนี้ซึ่งก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะเจ้าตามรอยเข้าไปท่องเที่ยวกันที่โรงเรียนเรือนแพนะเจ้าสาขาโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรสาขาเรือนแพที่ตำบลก้ออำเภอลีจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็ไผ่ที่มีโอกาสเนาะไปนำร่องและช่วยกันรีวิวกรรมนะเจ้านำร่องและช่วยกันรีวิวเพื่อเป็นกระแสเพื่อคนตวยไปถ่ายรูปไปแอลพอกันนักๆตวยนะเจ้าสุดสัปดาห์นี้ถ้าใครมีโอกาสก็เรียนเชิญนะเจ้าอ้าวเวลาเสี้ยงแล้วคุณผู้ฟังดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีแล้วนะเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังจ้าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เนาะวันนี้

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
2: ราชก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความ

0: 082-882-8888 โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
3: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: วัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะก็มีเรื่องราวสลับกับเสียงเพลงเพราะๆมังอูมาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยนะทุกวันเลยเวลา 18:00 นถึง 19:00 นวันนี้ฮามาปากันแหลงของวันที่21สิงหาคม2569และก็เช่นเคยนะครับเจอกันในช่วงแรกจะนี่ต้องไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะ 18:00 วันนี้ถึง 18:00 ของวันพรุ่งนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงนะครับแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกนะเนื่องจากร่องมรสุมนะเลื่อนขึ้นไปผ่านภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนแรงขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับภาคเหนือนะครับวงแคบเข้ามาแหมน้อยนะภาคเหนือของเราก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จากตะวันนี่เนาะจากยามวันนี้แล้วก็ตะวันนี่ก็มีร้อยละ80ของพื้นที่ภาคเหนือนะครับพรุ่งนี้ก็จะลดลงเหลือร้อยละ60ของพื้นที่แต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนอกบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะเชียงไฮ้เนาะลำปูนนะครับลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับก็จะมีฝนตกหนักมากในบริเวณจังหวัดตากปุเนาะนะครับอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ระหว่าง23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง27ถึง33องศาเซลเซียสครับพักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารดีๆจากทางจังหวัดลำปูนกันครับ

กลับมาเจอกันในช่วงนี้ครับช่วงที่2ของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับติดตามข่าวเบาๆเนาะคุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับการฟ้อนเนาะคุณผู้ฟังจังหวัดลำพูนนะครับก็มีนะเตรียมนะครับงานเสวนานะเข้าร่วมเสวนาฟ้อนเมืองเมืองฟ้อนนะครับไวยากรณ์ของร่างกายที่มีชีวิตแห่งล้านนามุ่งเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปินและผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือแต่เจ้านี่ครับนะ 10:30 นที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้มอบหมายให้นางสุกลรัตน์จันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนร่วมเป็นเกียรติในงานเสวนาฟ้อนเมืองเมืองฟ้อนนะไวยากรณ์ของร่างกายที่มีชีวิตแห่งล้านนานะเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปินนะและผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงล้านนานะครับก็จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภฤกษ์โพธิภัยรัตนาคณบดีคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมงานเสวนาและรับชมการแสดงฟ้อนเมืองเมืองฟ้อนไวยากรณ์ของร่างกายที่มีชีวิตแห่งล้านนานะครับสำหรับโครงการดังกล่าวก็มุ่งเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปินและผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือพร้อมรวบรวมและบันทึกข้อมูลศิลปินและครูภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงล้านนาถึงรุ่นเก่าถึงรุ่นใหม่นะครับตลอดจนเป็นการสร้างพื้นที่และก็โอกาสคือกับศิลปินนั่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็แสดงศักยภาพรวมกันอย่างเป็นรูปธรรมนะเพื่อสะท้อนองค์ความรู้อัตลักษณ์นะและก็พลวัตของศิลปะการแสดงล้านนาผ่านร่างกายการเคลื่อนไหวและการสร้างสรรค์ร่วมสมัยนะครับทั้งนี้นะครับการมีส่วนร่วมของคณะการสื่อสารมวลชนในกิจกรรมดังกล่าวนี่ก็สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายและการสื่อสารสู่สาธารณะมาซ่อมพร้อมส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารกับศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้ทุนทางวัฒนธรรมของล้านนาได้รับการต่อยอดและถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นแห่งกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางจังหวัดลำพูนก็ได้ส่งตัวแทนไปนั่นก็คือนางสกุลรัตน์จันมณีนะครับเข้าร่วมโครงการดีๆนะงานเสวนาฟ้อนเมืองเมืองฟ้อนไวยากรณ์ของร่างกายที่มีชีวิตแห่งล้านนานะครับก็ไปเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปินและก็ผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือนั่นเองนะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับถือว่ามีข่าวดีมาอุ้มเอิญคุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบกันนะคุณผู้ฟังฮู้ก็ว่าต่างอบจ.ลำปูนนะครับเดินหน้านะสู่ขนส่งสาธารณะยุคใหม่มีการตรวจเข้ม EV บัสนะครับก่อนให้บริการประชาชนย่ำนะครับพร้อมก่อนวิ่งปลอดภัยก่อนให้บริการนะครับวันที่3สิงหาคม2569อบจ.ลำปูนนะครับก็เดินหน้ายกระดับระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดบุรีรัมย์นะสู่การเดินทางรูปแบบใหม่ติดทันสมัยสะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกอบจ.ลำปูนก็ได้มอบหมายให้นายไพรัชยะสง่ารองนายกนะอบจ.ลำปูนพร้อมด้วยนายสืบสวรรค์เก่งสาริกันนะครับและก็นายพิทักษ์ปันสินเลขานุการนายกอบจ.ลำปูนร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความพร้อมนะครับของรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV บัสเนาะก่อนนำมาให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดลำปูนนะครับการตรวจสอบครั้งนี้ก็มุ่งเน้นความพร้อมในทุกด้านนะถึงสภาพตัวรถระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระบบความปลอดภัยตลอดจนองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนดไว้นอกจากนี้นะครับคณะทีมงานคณะกรรมการตรวจรับก็ยังได้ร่วมนั่งทดสอบนะครับการเดินรถตามเส้นทางแต่นะครับรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของจุดให้บริการและระบบชาร์จไฟฟ้านะสำหรับรถโดยสารเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการใช้งานแต่นะครับก่อนที่จะเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการนะอบจ.ลำปูนนะครับก็คือความสำคัญกับแนวคิดนะพร้อมก่อนวิ่งปลอดภัยก่อนให้บริการเพราะการยกระดับระบบขนส่งสาธารณะบ่ได้มุ่งเน้นเพียงการนำรถโดยสารรุ่นใหม่มาให้บริการเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยความสะดวกและก็ประสบการณ์การเดินทางของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้ระบบขนส่งสามารถตอบโจทย์การเดินทางของคนลำปูนในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับรถยนต์นะครับสำหรับรถที่จะนำมาให้บริการเป็นรถโดยสารมินิบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้านะครับก็ได้รับการจัดเตรียมรูปแบบและสีสันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่ทางอบจ.ลำปูนกำหนดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการประชาชนและก็เป็นแห่ง19สำคัญนะในการนำเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้กับระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเบื้องต้นครับ EV บัสนี่ก็เตรียมให้บริการนะเส้นทางสาย2วงกลมเมืองลำปูนนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมโยงพื้นที่เมืองกับพื้นที่เศรษฐกิจและก็นิคมอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาผู้ใจแรงงานและก็ผู้เดินทางในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้ามาให้บริการนี่นะครับก็นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะคือมีความทันสมัยแล้วนะก็ยังเป็นแถมส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงและก็มุ่งสู่การเดินทางที่สอดคล้องกับบริบทของเมืองในอนาคตทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันเวลากำหนดการเปิดให้บริการรวมถึงรายละเอียดเส้นทางอย่างเป็นทางการจะแจ้งประชาสัมพันธ์ในเดือนกันยายน2569นี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนเพื่อเตรียมพบกับแห่ง19สำคัญของระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดลำปูนครับก็บ่ได้ลืมนะไปศึกษากันได้นะครับเส้นทางรถมินิบัส EV ของอบจ.ลำปูนก็จะผ่านตีหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนหรือว่าสวท.ลำปูนตัวนะครับกลับมานะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาอู้มาเอ๋ยกันช่วงนี้พักฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการจะนี่นะครับช่วงแรงๆจะนี่นอนหลายท่านก็จะเดินทางนะอาจจะเดินทางไปรับลูกๆหลานๆเลิกเรียนหลายท่านก็เลิกจากการทำงานหลายท่านก็ไปตลาดหลายท่านก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาติดต่างจังหวัดหลายท่านก็จะไปท่องเที่ยวนะอย่างไรก็ตามบอกว่าจะเดินทางไปตั้งใดหรือว่าจะใกล้หรือจะไกลมีธุระอย่างไรนะครับความปลอดภัยคือสิ่งตีสำคัญที่สุดนะครับดิจิโอมก็จะฝากคุณผู้ฟังนะมาช่วยกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยทุกช่วงทุกรายการจะมาอุ้มเอิญคุณผู้ฟังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใจรดใจรานะครับบอกว่าจะเดินทางไกลหรือไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางเนาะนั่งรถโดยสารขึ้นรถขึ้นลาคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งรวมถึงผู้ขับขี่ตัวเองนะครับแล้วก็บ่ได้ลืมนะครับเคารพกฎจราจรแจ้งความเร็วตามกฎหมายเปิดกำหนดน้องบดีเกิน90ก็ดีละนะก่อยไปฝนตกชนีถนนมันลื่นเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าตัวเนอร์คุณผู้ฟังเพิ่มระยะเบรกเฮานะเพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและที่สำคัญบดีเล่นมือถือคณะขับขี่นะครับเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งบดีฟังบดีหีบเดินไปเดินทางไปตั้งใดเนาะปะฝนตกนักตกหลายสอบปั๊มหยุดก่อนจอดพักก่อนรอฝนซาก่อยเดินทางต่อนะครับบดีฟังบดีหีบเนาะเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิจิโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสานาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศตุรกีอียิปต์และกาตาร์ประนามกรณีการโจมตีรอบล่าสุดของอิสราเอลที่บั่นทอนความพยายามสร้างสันติภาพในฉนวนกาซาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูหน่วยงานเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและประปาได้เกือบครบแล้วแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสานาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวจากนั้นระดับน้ำจะลดลงต่อเนื่องและจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูได้เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาโดยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดจากนั้นจะฟื้นฟูต่อไปที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาเมื่อน้ำลดระดับลงทั้งหมดแล้วส่วนความคืบหน้าการกู้คืนระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งที่ตำบลภูคาอำเภอปัวระบบประปาสามารถส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100หลังคาเรือนในอำเภอท่าวังผา

0: จากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการด่วนให้ทุกอำเภออบต.และเทศบาลจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกทันทีเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านกรมทางหลวงชนบทระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรซ่อมแซมเส้นทางถนนในจังหวัดน่านเพื่อคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุด
1: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมสั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้ได้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วรวมถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายไปใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไปนอกจากนี้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงในอนาคตแล้วก็สอนแก้วคำรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องจักรกลล้างโคลนดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมคาดการว่ามวลน้ำจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ในวันพรุ่งนี้และกำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือฝนตกระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งโดยระดมเครื่องจักรกลหนักรถเกรดดินและรถฉีดน้ำเข้าตักดินโคลนออกจากพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดส่วนเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดยังสามารถเดินทางได้ตามปกติถนนที่ถูกตัดขาดเป็นเพียงเส้นทางเล็กภายในหมู่บ้านเท่านั้นด้านการบริหารจัดการน้ำมวลน้ำจากอำเภอปัวได้เคลื่อนถึงตัวอำเภอเวียงสาแล้วและคาดว่าจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ65จึงยังสามารถรองรับมวลน้ำก้อนนี้ได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมวอร์รูมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้โดยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์กระจายข่าวผ่านสื่อสารตามท้องถิ่นทั้งวิทยุชุมชนและหอกระจายเสียงพร้อมกำชับปภ.จังหวัดในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงพื้นที่รับน้ำป่าอย่างจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประสานงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และจิสด้ามอนิเตอร์ระดับน้ำและกลุ่มฝนผ่านระบบเรดาร์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะขึ้นที่สูงรวมถึงเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงโดยทันทีหากสถานการณ์เริ่มวิกฤตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัตินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป
2: ผมได้สั่งให้ที่กรมชลประทานนะครับลงพื้นที่และตัวผมก็จะลงไปด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่จะต้องดำเนินการก็คือจะต้องรีบแก้ไขปัญหาเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็ได้ทำในเบื้องต้นไปแล้วทางกรมชลประทานก็ได้มีการไปช่วยเอาน้ำก็ฉีดน้ำไปฉีดทำความสะอาดทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องความเสียหายต่างๆผมก็ทันเลือกลงไปดูก็คงจะหาทางที่จะเยียวยาประชาชนต่อไปครับ
0: ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากสถานการณ์อุทก

0: ภัยจังหวัดน่านนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพื้นที่รองรับน้ำด้านล่างพร้อมเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลสุขอนามัยและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะนี้คพ.ได้เร่งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในชุมชนและแหล่งน้ำขณะเดียวกันยังเตรียมแผนจัดการขยะหลังน้ำลดทั้งการเตรียมพื้นที่พักขยะชั่วคราวสำรวจปริมาณขยะและจัดระบบขนส่งขยะจากบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุที่ได้รับความเสียหายโดยตั้งเป้าเร่งจัดการขยะตกค้างภายใน10วันหลังน้ำลดขณะที่อธิบดีกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำยมเนื่องจากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่พร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับปริมาณน้ำไหลหลากจากตอนบน
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการสำนักชลประทานที่4เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาเปิดแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในอำเภอเมืองสุโขทัยเตรียมรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมโดยให้เฝ้าระวังหากระดับน้ำที่สถานี YC สูงใกล้แต่50เมตร90เซนติเมตรถึง51เมตร40เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปโดยขณะนี้ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แต่ยังไม่ล้นตลิ่งจึงได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานประเมินปริมาณฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ล่วงหน้าควบคู่กับบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
2: อันนี้ก็อีกลุ่มน้ำหนึ่งนะครับที่กรมชลประทานเฝ้าติดตามอยู่นะครับคือลุ่มน้ำยมนะครับโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยนะครับที่ขีดความการระบายน้ำที่อยู่ที่510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เราบริหารจัดการที่จุดควบคุมที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันอยู่นะครับตอนนี้ก็ผมได้มอบหมายให้ท่านรองที่ดีนะครับรองทรงพลสวยสมนะครับลงไปที่บัญชาการอยู่ในขณะนี้นะครับน่าจะบริหารจัดการนะครับถ้าดูจากสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำยมนะครับก็ยังที่จะออกยมน่านได้อยู่ในระดับหนึ่งอยู่นะครับก็ควบติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ครับ
1: อธิบดีกรมชลประทานยังกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งโดยกรมชลประทานมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องจักรกลที่จะระดมเข้าไปช่วยเหลือในช่วงเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทำงานร่วมกับแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
0: ในการนี้เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือให้ใช้6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์โดยให้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งการอำนวยการการสั่งการและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวการเตรียมความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถการเฝ้าระวังข่าวปิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยเป็นลำดับแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเร่งจัดการจุดเสี่ยงน้ำท่วม737แห่งพร้อมเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อเฝ้าระวังน้ำจากภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมว่ากรุงเทพมหานครได้สำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจากทั้งหมด737แห่งซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเกือบ170สำหรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือได้ติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำในเขื่อนยังไม่สูงมากและหากเกิดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคาดว่าจะเป็นเพียงเฉพาะจุดไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอีกทั้งในปีนี้อาจต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งควบคู่ไปด้วยอย่างไรก็ตามยังคงไม่ประมาทและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านการติดตามปริมาณฝนระดับน้ำการเตรียมความพร้อมของประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำการขุดลอกคูคลองและการลอกท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ทันท่วงทีและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passport มากกว่า1ล้านคนแล้วโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัด
5: นายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passportแล้วกว่า1ล้านรายจากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานกระทรวงดีอียืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำข้อมูลคำสั่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ทั้งในและต่างประเทศซึ่งผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นหรือนำไปฝึก AI โมเดลของตนเองได้และไม่มีการเก็บข้อมูลหลังการประมวลผลเสร็จสิ้นคณิษฐาลือสัตย์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาและประชาชน
6: ตลอดวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้งการหาเรือระดับผู้นำและการขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานขณะที่ด้านความมั่นคงจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์นอกจากนี้มีการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและภาคเอกชนรวมถึงความร่วมมือระหว่างท็อปไฟอิงลิมิเต็ดกับ NC Aero นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ได้รับการยกระดับสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้ว เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีความใกล้ชิดและมีพลวัตมากยิ่งขึ้นพร้อมนำมาซึ่งประโยชน์และความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม NC Aero โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมเครื่องบินเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินพร้อมกันนี้การบินไทยมีแผนเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570เพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
0: ในวันเดียวกันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณ นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาการธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการตุรกีอียิปต์และกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาออกแถลงการร่วมประณามกรณีที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายพร้อมระบุว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้บั่นทอนความพยายามของทั้งภูมิภาคและนานาชาติในการดำเนินการตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแถลงการร่วมดังกล่าวยังเน้นย้ำว่าประชาคมระหว่างประเทศและคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามแผนสันติภาพ15ข้อและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ในฉนวนกาซาลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้สำนักข่าวท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของฟิลิปปินส์มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 10,000 เปโซหรือประมาณ 6,000 บาทให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน583ครัวเรือนที่เมืองคาลุมปิดจังหวัดบูลาคันทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาหลังฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมยังคงส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศมานานกว่า2สัปดาห์แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเมืองคาลุมปิดเพิ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้ ขณะที่หลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญน้ำท่วมรุนแรงด้วยจังหวัดบูลาคันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและมีประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า5ล้านคนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่13ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
12: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
13: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
12: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
11: ์ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับโดยผมณธนนท์ชูเมืองนะครับวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นของเสียงช่องส่งนะครับวันนี้ ศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะครับหลังข่าวภาค19 นาฬิกานะฮะข่าวภาค19 นาฬิกาเราก็เจอกันนะครับทุกช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับในกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดด้วยนะครับกรุงเทพมหานครฝนตกช่วงเย็นที่ผ่านมานะประมาณ16 นาฬิกาสัก40 นาทีนะฝนตกหนักมากนะช่วงนี้เนี่ยฟ้าฝนนะก็ตกนะครับเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของฟ้าฝนแล้วนี่ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวชาวน่านนะรวมถึงชาวลมสักเพชรบูรณ์ด้วยนะซึ่งจะมีน้ำไหลลงมานะฮะน้ำป่าไหลลงมานะครับก็ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ทางปภด้วยที่จะเตือนภัยมาเป็นระยะนะครับการขนของเก็บไว้ที่สูงต่างๆนะการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินอะไรต่างๆรอติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็คำแนะนำนะจากเจ้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยล่ะนะครับทางปภด้วยล่ะมาไทยด้วยล่ะแล้วก็มีสื่อของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งวิทยุทั้ง NVT นะเราจะนำเสนอข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังนะครับแวดวงกีฬาวันนี้ครับเริ่มที่การเปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาชุดเอเชียนเกม2026ครับโดยวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวงานสิริวรรณวรีฟอร์ทีมไทยแลนด์เปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาในเอเชียนเกม2026ครับนอกจากท่านรัฐมนตรีแล้วนะครับมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับที่ห้องบรมโรงแรมเฟรมอนสุขุมวิท20นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับบอกว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีนะทรงตอบรับชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยและผ้าไทยมาถ่ายทอดบนเวทีระดับนานาชาติผ่านการออกแบบที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบที่ร่วมสมัยโดยเห็นว่าการออกแบบในครั้งนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นในความสวยงามแต่ยังนำเรื่องราวของประเทศไทยมาถ่ายทอดผ่านรายละเอียดต่างๆจนออกแบบมาเป็นชุดพิธีการที่มีเอกลักษณ์สง่างามและสามารถสื่อสารความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงเชื่อมั่นว่าชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งนี้จะไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้กับทัพนักกีฬาไทยแต่ยังเป็นอีกหนึ่งภาพแทนองค์ของศักยภาพด้านแฟชั่นและงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีโลกด้วยนะครับหัวใจชุดอยู่ที่การนำผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครนะครับโดยผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีความสง่างามและสอดคล้องนะลงตัวด้วยสำหรับนักกีฬานะครับเครื่องแบบประกอบด้วย4ชิ้นนะครับเสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ตนะครับ3กระเป๋านะฮะเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นนะฮะกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อนะครับเน็กไทที่ผูกด้วยไดมอนด์นอชนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของสิริวรรณวรีนะครับเสื้อสูทตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือนะครับองค์ดีไซน์ทรงเดิมเติมรายละเอียดผ้าผ่านด้านของซิลูเอทอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวรรณวรีนะครับด้วยแจ็คเก็ต3กระเป๋าโดยกระเป๋าทรงอกนะครับประดับด้วยตราสัญลักษณ์ทีมชาติไทยสำหรับการแข่งเอเชียนเกม2026นะครับและหลังปักว่าไทยแลนด์พร้อมลูกเล่นรูปหัวใจบนจุดอักษรไอเสริมด้วยกระดุมพิมพ์โลโก้สิริวรรณวรีสีฟ้าจำนวน4เม็ดบริเวณด้านหน้าและอีก4เม็ดจัดวางไว้แนวเฉียงบริเวณปลายแขนเสื้อนะครับกางเกงนะครับรูปแบบของกางเกงนะก็เป็นแต่เย็บจากผ้าสูตรสากลสีเดียวกับเนื้อผ้านะครับนะเป็นอัตลักษณ์ของเสื้อชุดแข่งขันนะครับส่วนเรื่องของการถ่ายทอดวัฒนธรรมภาพนะครับนำวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารเคียงคู่กับต้นโพอันเป็นสัญลักษณ์ประเทศไทยขณะนำอีกฝั่งหนึ่งก็เอาปราสาทนาโกย่าและก็ดอกซากุระนะครับที่สะท้อนเอกลักษณ์ของประเทศภาพญี่ปุ่นนะครับผ่านเชื่อมโยงเข้าผ่านลวดลายนะครับเซลอะนะครับซึ่งลวดลายนะลายมงคลดั้งเดิมของญี่ปุ่นนะฮะไซอิโอกะนะครับซึ่งหมายถึงความสงบความเจริญรุ่งเรืองและการเดินทางอันราบ รื่นก่อนปิดท้ายด้วยลายจักสานที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกันนะครับนะฮะก็นี่คือเสื้อผ้านะฮะเสื้อผ้าในชุดพิธีการรวมถึงเน็กไทด้วยนะฮะไดมอนด์น็อตนะครับสิริวัณณวรีนะครับแล้วก็ได้ไดแบบหลายๆคัดหลายคนนักกีฬาทีมชาติไทยนะที่ได้ร่วมสวมใส่นะครับนะมาถ่ายทอดตามคอนเซปต์ไม่ว่าจะวิวกุลวิทยสารอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงนะครับบีมพิมพิชาโกกรัมสุทัศนีเสวตบุตรนะครับเทนนิสภริพักวงพัฒนกิจอดีตนักเตะเทควันโดนะดีกรี2เหรียญโอลิมปิก2เหรียญทองโอลิมปิกนะมาด้วยนะครับซึ่งชุดพิธีการชุดนี้นะฮะตามภาพเลยนะครับก็จะได้เห็นในการสวมใส่ของนักกีฬาไทยในพิธีเปิดเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีการแข่งขันกัน19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับเราจะเห็นความสวยงามนะความสวยงามของเสื้อผ้าความเป็นไทยวัฒนธรรมของไทยนะครับแล้วก็สอดคล้องประสานกับทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยนะอยู่ในเนื้อของเสื้อพิธีการนะครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของเอเชียนเกมนะครับไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับ BWF World Tour นะครับ World Championship 2026นะครับที่กรุงนิวเดลีประเทศญี่ปุ่นขอจะเพชรไม่อินเดียขออภัยนะฮะอินเดียนะไม่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเอเชียนเกมนะฮะแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะแข่งกันที่นิวเดลีประเทศอินเดียนะครับนักกีฬาของไทยได้บายครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและได้เหรียญน้อยก็คือเหรียญทองแดงก็คือหมิวพรประวีช่อชูวงครับมือ10ของโลกนะครับผ่านเข้าสู่รอบนี้วันนี้โปรแกรมเดิมต้องเจอกับโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของญี่ปุ่นนะครับแต่ปรากฏว่าทางด้านของโนกุฮาระนะครับอดีตแชมป์โลกปี2017นะครับถอนตัวจากการบาดเจ็บนะครับทำให้หมิวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ นะเจอกับยามากุชินะอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นซึ่งในรอบ8คนเนี่ยเอาชนะมิเชลลีจากแคนาดา2-0เกมนะครับ21-10 21-17หมิวกับอากาเนะเจอกันมาบ่อยนะฮะแต่ว่าโอกาสที่ชนะมีนะถึงแม้ว่าจะแพ้กันมากกว่านะฮะเหมือนกับหมิวเจอกับเฉินยูเฟยอ่ะในรอบที่แล้วนะครับในทุกๆครั้งเนี่ยมักจะแพ้มากกว่าชนะแต่หมิวก็กลับมาชนะได้นะฮะคราวนี้เจอกับอากาเนะยามากุชินะหมิวมีโอกาสที่จะชนะเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันวิวกุลุตวิทยาศาสตร์นะครับมืออันดับที่2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025นะครับเจอดาวรุ่งจากฝรั่งเศสครับอเล็กซ์ลานีแยนะครับมือ10ของโลกจากฝรั่งเศสในเกมที่1นะครับวิลกุลวุฒิเนี่ยแซงนะครับไล่แซงและมาชนะ21-19นะครับคะแนนตามหลังและได้แซงชนะนะครับนํา 1-0 ครับเกมที่2เหมือนจะเข้าทางทางด้านของวิลนะครับนำอยู่11-3นะครับออกมาปั๊บเนี่ยทางด้านของลานิเยแก้เกมโค้ชแก้เกมเก่งมากนะครับส่วนวิลเล่นเหมือนเดิมแต่ทางด้านของลานิเยเล่นเกมเก่งมากนะทางด้านฝึกบังคับให้วิวเล่นด้วยลูกโด่งนะลงไปนู่นนะท้ายขอดนะครับไม่มีโอกาสได้ตบได้ถนัดนะและชนะแซงกลับมาชนะวิวในเกมที่2 21-16ครับเกมที่3ตัดสินนะครับลานิเยยังเล่นเหมือนเดิมครับขณะที่วิวก็เล่นได้เต็มที่แต่ว่าลานิเยยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจครับนำในช่วงของเซสชั่นแรก11-5นะครับแล้วออกมาแล้วก็นำทิ้งระยะห่าง3แต้ม4แต้ม5แต้มและชนะเราไป21-16นะครับวิวก็ตกรอบไปวิวตกรอบและอีกคนหนึ่งก็คือบาสเดชพลโพรานุเคราะห์นะครับกับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานเมื่อวานในรอบ8คู่สุดท้ายเนี่ยบาสเดชพลโพรานุเคราะห์นะครับซึ่งเดิมที่เป็นมือ4ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการต้องแข่งกับเดิมที่ต้องแข่งกับทอมกีเคลกับเดฟิลเดรูนะฮะมือ5ของโลกจากฝรั่งเศสนะครับแต่ว่านัดที่แล้วที่บาสเดชพลนะแต้มสุดท้ายที่เอาชนะคู่ของญี่ปุ่นในรอบ16คนนะครับก็คือโออิชิชิโมกามิกับซากายะโอบาระนะครับแต้มสุดท้ายเนี่ยทางด้านของบาสเดชพลเนี่ยเล่นสุดตัวเลยทุ่มไปเล่นสุดตัวนะทำไมหัวเข่านะหัวเข่าและสะโพกบาดเจ็บครับในจังหวะที่ไปเล่นลูกสุดท้ายแต้มสุดท้ายบาดเจ็บกระเพกทำให้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับบาสเดชาพลบอกว่าขอแสดงความก็เสียใจกับแฟนคลับที่ตามเชียร์แต่เขาก็เสียใจไม่แพ้กันนะครับที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปตอนนี้ขอรักษาตัวให้หายก่อนนะครับเหลือแค่หมิวพรประวีช่อชูวงนะครับในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะที่อินเดียนะครับนะฮะWorld Championship นะครับก็รอเชียร์กันนะพรุ่งนี้เจอกับทางด้านของอากาเนะยามากุชิจะรายงานให้ทราบนะครับ
1: จากแบดมินตันนะครับเราไปติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Volleyball Continental Championship นัดแรกกลุ่ม B นะครับซึ่งแข่งขันกัน 21-30 สิงหาคมที่เฉินเจิ้นโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองเฉินเจิ้นประเทศจีนนะครับซึ่งวันนี้นักวอลเลย์บอลสาวไทยแชมป์เก่าอันดับที่17ของโลกเจอกับออสเตรเลียอันดับที่80ของโลกนะครับโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะส่งผู้เล่นผสมนะทั้งตัวจริงตัวหลักผสมกันนะตัวจริงแล้วก็ดาวรุ่งนะผสมผสานกันนะครับซึ่งตัวหลักก็จะไม่ว่าจะเป็นชมพู่พรพันธ์เกิดปลานะครับแนนทัดดาวนึกแจ้งออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรบุ๋มบิ่มชัชชนอนโมกศรีบีมพิมพิชาโกกรัมนะทิพย์แก้วกัลยากมุนทลาและแป้นเปลี่ยนแป้นน้อยนะสลับกันมานะเรามีดาวรุ่งน้องๆหลายคนเพราะว่าดีกรีที่ชั้นเนี่ยเราเหนือกว่าออสเตรเลียนะแต่ว่าเราขอความมั่นใจในนัดแรกนะครับแล้วเราก็ชนะออสเตรเลียไปนะครับยังไม่ยากนะครับ3ต่อ0เซตนะครับ25ต่อ15 25ต่อ15และ25ต่อ18นะเก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปของวอลเลย์บอลสาวไทยนะจะเจอกับอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนะครับวันนี้ถ่ายทอดสดทางโมโน29ผมไม่แน่ใจนะว่าในวันที่เจอกับอินโดนีเซียนัดที่2เนี่ยจะเป็นโมโน29หรือว่าโมโนแม็กนะคุณผู้ฟังนะก็ติดตามทางเพจของวอลเลย์บอลนะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเขาจะแจ้งให้ทราบนะเพราะว่าบางทีก็ถ้าเกิดโมโนช่อง29ก็ดูฟรีส่วนโมโนแม็กนะอาจจะมีเสียตรงเสียตังค์ต้องเข้าใจนะเขาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดให้ชมนะไม่ใช่มาฟรีๆนะครับในฐานะผู้ชมผู้สนับสนุนแล้วก็อุดหนุนเขานะครับส่วนถ้าเกิดดูไม่ได้จริงๆนะก็แฟนวงกีฬาก็จะนำผลการแข่งขันมาแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับวอลเลย์บอลนะส่วนเรื่องของกอล์ฟไปรายการกอล์ฟอีกรายการนึงนะฮะก็คือการแข่งกอล์ฟรายการ LPGA Tour รายการ KPKC Women Open นะครับ LPGA Tour รายการ CPKC Women Open นะครับที่ประเทศแคนาดานะครับ20สิงหาคม2569นะครับโปรเมเอเรียจุธานุการโปรกอล์ฟสาวไทยอดีตมือ1ของโลกนะครับแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2016นะครับเปิดหัววันนี้นะฮะทำได้4อันเดอร์พาร์66นะครับก็เป็นสาวไทยที่ทำผลงานดีที่สุดนะอยู่ที่8ร่วมเท่ากับอีกโปรอีก5คนนะครับผู้นำก็เป็นมิยูยามาชิตะนะฮะโปรญี่ปุ่นมือ7ของโลกนะครับวันเดียวก็8อันเดอร์พาร์นะครับตามหลังเรานำเราอยู่ครึ่งหนึ่งอ่ะเรา4นะญี่ปุ่นเนี่ยมียูยามาชิตะไป8นะครับแล้วก็นำไม่พอเนี่ยเพื่อนร่วมชาติญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งนาซาฮาตาโฮกะนะครับก็อยู่ที่27อันเดอร์พาร์นะครับเบอร์1ของโลกตอนนี้นะโปรอเมริกันเนลลี่คอสต้านะครับอยู่ที่14ร่วม3อันเดอร์พาร์นะครับของเราคนอื่นๆนะวันแรกเนี่ยก็มีโปรฮัทสวิชาวินิจฉัยธรรม2อันเดอร์พาร์นะครับโปรพราวชนิตีวรรณแสนนะครับกับโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการก็3 19ร่วมนะครับ1อันเดอร์พาร์นะครับส่วนโปรโมโมริยาจุธานุการนะครับอีเวนต์พาร์70อยู่ที่63นะนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับ เราไปติดตามเรื่องของฟุตบอลหญิงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็เป็นการแข่งขัน ฟุตบอลหญิง รอบรองชนะเลิศนะระหว่างทีมชาติไทยนะ เจอกับมาเลเซียนะครับก็ใครได้ดูก็ได้เห็นแล้วนะว่าทีม ขออภัยนะครับคุณฟังครับทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มไม่สมราคานะเอาชนะมาเลเซียนะไป5ประตูต่อ1นะ5ประตูต่อ1นะครับซึ่งในการแข่งขันฟุตบอลซีการดี้เมเดกาคัพ2026นะที่3ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูตูจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียนะครับขออภัยนะครับคุณผู้ฟังก็ไทยเจอกับมาเลเซียนะปรากฏว่าของชุดใหญ่ของเราเหนือกว่ามาเลเซียนะและมาเลเซียเจอใบแดงด้วยนะในครึ่งแรกที่ผมดูอยู่ลูกแรกเนี่ยโซเฟียจินี่สกัดเข้าประตูตัวเองอ่ะไทยนำ 1-0 นะครับแต่พอไทยนำแป๊บเดียวท้ายครึ่งแรกเนี่ยมาเลเซียตีเสมอนะนีน่าบินตินะครับครึ่งหลังโค้ชของเรานะโค้ชธิดารัตน์วิวาสุขุเนี่ยแก้เกมเลยนะแก้เกมแล้วเราเล่นดีขึ้นฮะกวินธิดากิขุนทศนะครับยิงให้ไทยนำ 2-1กนกออนวรรณทองนะยิงเบิ้ลเลยนาทีที่64เคลียร์ปั๊บก็บุกไปยิงต่ออีกไทยนำ 3-1 และ 4-1 ครับสุดท้ายนะซูซาน่า ก็เต็มนะครับยิงไว้ให้ไทยนำ5-1และชนะไปด้วยสกอร์นี้นะครับธิดารัตน์วิวัฒน์สุขุนะผู้ฝึกสอนของเรานะฮะสัมภาษณ์หลังที่ชุด U17 ปีของเรานะชนะ5-1ชนะมาเลเซียนะฮะแล้วก็เข้าชิงนะก็บอกว่าเด็กเล่นตามแท็กติกนะถึงแม้ว่าครึ่งแรกจะค่อนข้างจะอึดอัดนะแต่ครึ่งหลังเราแก้เกมมานะเป็นเกมที่ดีขึ้นนะเราพยายามให้เด็กทุกคนเล่นด้วยความมั่นใจเวลาที่เด็กมีความมั่นใจในตัวเองแล้วสามารถโชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างดีนะเขาไม่กดดันลงบอลได้ทุกนัดนะครับเราพยายามกระตุ้นให้เด็กกล้าเล่นนะครับรอบชิงนะครับจะไปชิงกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียเอหรือว่าจอร์แดนนะซึ่งจะแข่งขันกันนะรอบชิง23 สิงหาคมนะครับเวลา20:00 นนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงเป็นกำลังใจให้นะครับนะส่วนฟุตบอลชายวันนี้นะสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือว่า AFC นะเอ้ยขออภัย AFC นี่ไม่ใช่สิฟุตบอลแห่งอาเซียนเป็น AFF นะสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน AFF นะครับก็เป็นการแถลงข่าวจากการแข่งขันนะเป็นธรรมเนียมแหละนะจัดแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกกับเวียดนามอันดับที่99ของโลกในสูสีกันเลยนะอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าเนี่ยนะซึ่งมีการแถลงข่าวกันวันนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับของเรานำโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็ยุทธกรบุรพากองหน้าของทีมนะครับฮัสซันบอกว่าความพร้อมของทีมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในจุดที่เวลาที่ดีนะเรามีความเราได้มีการพักมีเวลานะในการเตรียมตัวมากกว่าเวียดนาม1 วันเราได้ฟื้นฟูร่างกายมากขึ้นแล้วก็เตรียมแผนและแท็กติกอีก1 วันนะแล้วก็ได้ดูวิธีการเล่นของเวียดนามด้วยซักซ้อมแผนการเล่นแล้วก็จบการซ้อมในวันนี้นะเรามีการประชุมนักกีฬากันอีกครั้งหนึ่งตื่นเต้นนะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเวียดนามเนี่ยมีผู้เล่นโอนสัญชาติจากบราซิลด้วยนะตัวหน้าของแอนโทนีฮัสซันบอกว่าไม่ได้ติดใจเรื่องนี้นะฮะเรามุ่งมั่นที่จะเกมรอบชิงชนะเลิศในเล็กแรกนะฮะตามแผนของเรานะเราเตรียมพร้อมมากมายนะเตรียมพร้อมมากกว่าเวียดนาม1 วันเราฟื้นฟูร่างกายเตรียมแท็กติกนะครับเรารู้เราดูวิธีการเล่นของเวียดนามซ้อมการเล่นนะฮะมั่นใจว่านะเราจะชนะนะแล้วก็จะมีผลงานดีที่สุดนะแล้วก็เราไม่สนใจนะว่าเวียดนามจะมีผู้เล่นโอนชาติมาไม่สนใจนะไม่ได้ดูด้วยซ้ำนะเราดูเรื่องของเราเอนจอยกับเกมของเราแผนการเล่นของเรานะฮะแล้วก็เอาผลชนะของเราให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับขณะที่ยศกรบุรพานะกองหน้าทีมชาติไทยนะบอกว่าช่วงนี้เรามีความพร้อมนะโค้ชก็ได้ให้เตรียมทีมพร้อมในการเจอกับเวียดนามนะครับในการเจอเวียดนามรับชิงชนะเลิศนะก็ถือว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับรับมือเวียดนามการเล่นที่หนักนะแล้วก็ดีที่มี VAR เวียดนามคงไม่กล้าตุกติกอะไรแต่ผมคิดว่าฟุตบอลก็คงมีการปะทะกันปกติแหละพร้อมที่จะเจอกับทุกสถานการณ์นะครับคือยศกรบุรพาก็หน้าตัวใหญ่นะผมเชื่อว่าเวียดนามไม่กล้านะยศกรบุรพาตัวใหญ่ถ้าไปวิ่งใส่วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเนี่ยนั่นแหละตัวเล็กไงแต่ยศกรบุรพาเนี่ยบึกเลยนะฮะเวียดนามคงคิดหนักนะเล่นกับยศกรบุรพานะครับบัตรเข้าชมยังมีนะครับพรุ่งนี้นะครับไทยชิงกับทางด้านของเวียดนามนะฮะราชมังคลากีฬาสถาน20:00 นนะครับถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับโหลดฟรีทุกเครือข่ายนะฮะก็ขอบคุณทางด้านของนายกสมาคมฟุตบอลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางด้านของ True Vision นะครับที่ร่วมกันนะมอบนะให้คุณไทยได้ดูฟรีรอบชิงชนะเลิศทั้ง2 นัดนะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านทีวีดิจิตอลแต่ว่าทาง True Vision Now ทุกคนสามารถโหลดได้ฟรีดูได้ฟรีนะครับทุกเครือข่ายนะเครือข่ายไหนก็โหลดดูได้ฟรีได้นะครับนะฮะก็ได้เชียร์กันนะครับอยากจะไปเชียร์บรรยากาศในรอบชิงชนะเลิศที่ราชมังคลากีฬาสถานให้คนมากกว่า 20,000 คน 30,000 คนไปราชมังคลากีฬาสถานบัตรมีจำหน่ายอยู่บัตรราคานี่ขั้นต่ำน่าจะเป็น300นะที่ผมดูน่าจะเป็น300ถึง600บาทนะครับแล้วก็ภาวนาว่าฝนคงไม่ตกนะฝนคงไม่ตกนะเพราะฝนตกก็อีกแบบนึงอ่ะทำให้รูปเล่นรูปแบบการเล่นของเราก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะฮะเพราะว่าเราเล่นบอลกับพื้นนะครับแล้วโต้กลับนะฮะแล้วก็ถ้าฝนตกการคอนโทรลบอลทั้งไทยแล้วก็ทางด้านของเวียดนามก็จะมีปัญหาแหละนะเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยนะครับภาวนาฝนจะตกแล้วกันนะครับเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้นะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับเรื่องของจักรยานนะจักรยานนะฮะประเภทคล้ายกับ BMX แหละนะฮาร์ดเทรลนะที่มาเลเซียนะถ้าผมจะไม่ผิดนะนักกีฬาของเรานะลงไปแข่งขันด้วยนะ
0: ก็ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรได้แชมป์หรือไม่ไปติดตามกันนะครับในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะก็ทางด้านของการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะที่ประเภท Cross Country นะ Eliminator รายการ See All International Mountain Bike Challenge 2026ที่มาเลเซียนะครับพลเอกดิชัยเฮงวศรีนะเสมึกนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะบอกว่าเตรียมทีมชุดเอเชียนเกมนะครับไปแข่งขันรายการเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะไปแข่งขันจักรยานเสือภูเขาจักรยานนานาชาติรายการ See All International Mountain Bike Challenge 2026นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันระดับ Asian Inter Asian Continental Series 2026นะครับที่กูซิงรัฐสลาวักประเทศมาเลเซียนะครับมีการจัดเก็บคะแนนสะสมระดับโลกด้วยเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมของเราเนี่ยสมาคมกีฬาจักรยานส่งทั้งโตมอนนะครับภูลสุริสิริมงคลพงพีระพงอายุกูลนะพรพักปะโทปะโพทังนะครับมีปิ่นพักเชียงสวนนะครับมีโรเบิร์ตเฮเบอร์ชูเนียนะผู้สอนชาวอเมริกันแล้วก็มีเสรีเรืองสิรินะครับเป็นผู้ช่วยผู้สอนนะครับซึ่งการแข่งขันแข่งเป็นรอบแรกนะจัดอันดับนะแล้วก็รอบรองชนะเลิศและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะก็ในช่วงของรอบแรกประเภททรัมป์ไซเอาจับเวลานะภูลสิริสิริมงคลนะก็เข้ามาที่ที่6เข้ามาที่6นะขออภัยแล้วก็พงพีระนะเข้ามาที่11ทั้งคู่ก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะรอบรองชนะเลิศเนี่ยตัวมอนนะภูลสิริเข้ามาเป็นที่1พงพีระเข้ามาเป็นที่2แต่ว่าผู้ตัดสินก็บอกว่าเช็ค VAR หน้าเส้นนะบอกว่าพงพีระเนี่ยไปทำไปปาดผู้เล่นของคาซัคสถานช่วงเข้าเส้นชัยเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าสู่รอบชิงได้นะครับรอบชิงครับทางด้านของภูลสิริชิงเจอกับทางด้านของมาเลเซียครับมูฮัมหมัดไซยาลิฟนะครับปั่นสูสีสูสีกันมาสุดท้ายเร่งเครื่องไปเรสนะครับเอาชนะคว้าอันดับที่1รายการ Cross Country Eliminator ในการแข่งขันระดับ Asia Continental Series นะครับก็เป็นการรายการสำคัญนะครับกับเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028นะครับแล้วก็เป็นการตอกย้ำคว้าแชมป์เอเชียนะในการคว้าแชมป์เอเชียอย่างสมภาคภูมินะนี่คืออีกรายการนึงนะที่นักกีฬาไทยนะไปคว้าแชมป์นะในการก่อนไปเอเชียนเกมนะครับส่วนการแข่งขันกีฬาเทควันโดเพรสิเดนท์คัพ2026นะครับที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานนะครับจบเมื่อคืนที่ผ่านมานะก็วันสุดท้ายลงแข่งขันกัน5คนนะก่อนหน้านั้นไทยได้มา1ทอง1เงิน1ทองแดงนะครับวันสุดท้ายเนี่ยรุ่น49กิโลกรัมหญิงกีต้ากมลชนกศรีเคนนะครับรอบแรกชนะปากีสถาน2-0ยกนะรอบ2นะเจอกับลีสยูมินจากเกาหลีใต้ชนะ2-1ยกรอบรองเอาชนะคาริมีเชียนาจากอิหร่าน2-0ยกรอบชิงมาเจอกับใครเจอเกาหลีครับฮามินเชียวนะครับปรากฏว่าแพ้ไป0-2ยกได้เหรียญเงินนะครับน้องกีต้านะรุ่นน้ำหนัก49กิโลนะรุ่นพานิพักในรุ่นนี้นะเป็นตัวแทนของพานิพักนะครับน้องเทนนิสนะส่วนรุ่น87กิโลกรัมชายครับแจ็ควูดี้เมเซอร์นะก็ถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแพ้กับทางด้านของโกลัวกาลีปาติกันจากคาซัคสถาน0-2ยกก็ได้เหรียญทองแดงมาครองนะครับรุ่นอื่นๆนี่แพ้หมดเลยนะรุ่น57กิโลกรัมหญิงขนมจีบนัดกมลวัฒนาเนี่ยแพ้อิหร่านตกรอบ2 68กิโลกรัมชายเนี่ยบิวธนภูมิเฟื่องน้อยแพ้อุซเบกิสถาน1-2ยกตกรอบ2อยู่ครับแพ้ตกรอบ16คนสุดท้ายนะฮะอยู่บาลังทัพทีมแดงนี่ตัวเต็งเหรียญเอเชียนเกมนะคนนี้ความหวังของเราแพ้ดาเนียลโอซอกิยุปจากอิหร่านนะฮะตกรอบ16คนสุดท้ายนะไม่แน่ใจว่าใจล่องลอยไปเอเชียนเกมหรือเปล่านะสรุปนะไทยได้มา1ทอง1เงินแล้วก็2ทองแดงนะครับตามเป้าหมายของที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งไว้ก่อนหน้านั้นนะครับ1เหรียญทองจากชุติการจงกรรัตน์วัฒนา53กิโลกรัมหญิงนะครับส่วนเงินเมื่อคืนนะกมลชนกศรีเคน46กิโลกรัมหญิงนะครับกับพัชรกันพูนเกิด49กิโลกรัมหญิงนะครับเหรียญทองแดงได้จากกริชนะพร้อมปัจจุนะ74กิโลกรัมชายแล้วก็แจ็ควูดี้เมเซอร์นะครับได้เหรียญทองแดง87กิโลกรัมชายวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมมหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะออสเตรเลีย 3-0 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันตมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ

0: พระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงษ์คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตามที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ได้เสนอรายชื่อขึ้นประกอบด้วยผู้แทนของรัฐบาลผู้แทนมหาเถรสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงนอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงการเตรียมพร้อมจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก13กันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569ระหว่างวันที่27ถึง30กันยายนโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับกันที่4วาระประเวศของเทศมหาชาติในวันที่28กันยายน2569

0: ที่22-23สิงหาคมนี้
1: วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่อง Her in Fame เธอในภาพนั้นณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทบอสคาร์ทไทยเทเลวิชั่นจำกัดจัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าและมีความหมายในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนำเสนอเรื่องราวของความรักความทรงจำและความผูกพันเหนือกาลเวลาและหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์คือเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีหน้าที่สำคัญในการกักเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าการชลประทานและชุมชนบ้านห้วยต้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าและหัตถกรรมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนตลอดจนความสวยงามและเอกลักษณ์ของผ้าไทยทั้งนี้ภาพยนตร์ Her in Fame เธอในภาพนั้นเปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆได้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยจัดฉายรอบพิเศษจำนวน10รอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพ็กซ์4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาโดยสามารถกดบัตรได้ทางทิกเก็ตเมลอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยณบ้านศิลาแดงจังหวัดน่านเร่งสั่งการนำเครื่องจักรหนักตักดันดินโคลนฟื้นฟูชุมชนเป็นการด่วน
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากณบ้านศิลาแดงหรือบ้านฝายอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อสำรวจความเสียหายและการฟื้นฟูเขตชุมชนพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจากกระแสน้ำและดินโคลนถล่มพร้อมทั้งได้รับทราบถึงปัญหาของประชาชนที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดนายชนันท์จึงได้เน้นย้ำถึงมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่ว่าได้สั่งการให้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาตักและดันดินโคลนออกจากชุมชนทันทีเนื่องจากปริมาณดินโคลนหนาแน่นเกินกำลังคนจะรับไหวและได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า33ครัวเรือนที่เสียหายหนักพร้อมกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างว่ารัฐบาลได้เตรียมผลักดันการสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่ตอนบนของอำเภอโซนเหนือของจังหวัดน่านเพื่อเป็นจุดชะลอและดักน้ำควบคู่ไปกับการขุดลอกลำน้ำน่านเพื่อเพิ่มความลึกในการรับน้ำรวมถึงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวเป็นต้นชวนันท์มาลีรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคจัดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569พลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลงถอดบทเรียนสู้ภัยวิกฤตพร้อมเปิดโครงการโซล่ารูฟท็อปสนับสนุนพลังงานสะอาด
3: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เป็นประธานเปิดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลง The Power of Knowledge The Power of Change ณสำนักงานใหญ่กปภ.เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางวิกฤตและความเปลี่ยนแปลงโดยเปิดเผยว่ากปภ.มุ่งเน้นการปรับตัวและพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็วพร้อมส่งเสริมให้บุคลากรนำประสบการณ์จริงมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรสไตรเวอร์ผ่านกิจกรรมภายในงานอาทิการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการบรรยายพิเศษการมอบรางวัลประปาวิวัฒน์และการเสวนาถอดบทเรียนวิกฤตจริงเช่นปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายและอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อวางแนวทางป้องกันและรับมือในอนาคตนอกจากนี้กปภ.ได้เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปอาคารจัดการพลังงานและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด และลดการ

0: ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปัจจุบันกปภให้บริการใน74จังหวัด234สาขาครอบคลุมกว่า 6.8 ล้านหลังคาเรือนท่ามกลางความต้องการใช้น้ำสะอาดที่เพิ่มขึ้นกปภจึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปริมาณเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กบขยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขเปิดเผยว่ากบขให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบขจึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณลุ้นรับ GPF Point รวมกว่า10ล้านคะแนนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สมาชิกได้ทบทวนและสร้างวินัยในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงความรู้ทั้ง6ด้านได้แก่ความรู้และสิทธิประโยชน์กบขการวางแผนเกษียณด้วยเครื่องมือดิจิทัล My Digital Twinsการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลความรู้ด้านการลงทุนตัวช่วยทวีค่าเงินกบขและบริการและเครื่องมือของกบขรวมถึงมีรูปแบบคำถามที่ออกแบบให้มีความหลากหลายกบขมุ่งหวังให้สมาชิกทุกคนมีพื้นฐานความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนชีวิตและการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอย่างมั่นคงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
2: ป้ายร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ยี่สิบนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเซอร์เกย์ลับรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียพร้อมรับฟังข้อเสนอที่สมเหตุสมผลเพื่อหาทางยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและสภาพความเป็นจริงในพื้นที่นายลาฟรอฟกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียจะเดินหน้าเจรจากับสหรัฐต่อไปเนื่องจากสหรัฐแสดงท่าทีพร้อมเจรจาอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจจุดยืนของรัสเซียแต่สหรัฐจะต้องผลักดันให้ยูเครนและชาติยุโรปที่สนับสนุนยูเครนให้ยอมรับแนวทางที่รัสเซียต้องการทั้งนี้รัสเซียควบคุมพื้นที่ราว1ใน5ของดินแดนยูเครนหลังสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานเกือบ4ปีครึ่งนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2565สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียที่ระบุว่าทางการออสเตรเลียตั้งข้อหาชายที่ถือ2สัญชาติทั้งรัสเซียและออสเตรเลียวัย27ปีในความผิดฐานแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของต่างชาติหลังพยายามส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของยูเครนให้รัสเซียโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยรับการฝึกทหารในรัสเซียเมื่อเดือนตุลาคมปี2567และเดินทางไปยูเครนในปี2568เพื่อเข้าร่วมกับกองทัพยูเครนก่อนจะกลับมาออสเตรเลียและยังติดต่อกับบุคคลที่เขาเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองรัสเซียด้านสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำออสเตรเลียยืนยันว่ายังไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลียและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีดังกล่าวทำเนียบขาวสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ ลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งอวกาศของสหรัฐและสร้างการเข้าถึงบริการขนส่งอวกาศที่น่าเชื่อถือมีราคาสมเหตุสมผลและทันสมัยโดยมีเป้าหมายที่จะมีการปล่อยและกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกของจรวดขนส่งบนแผ่นดินของสหรัฐมากกว่า 1,000 ครั้งต่อปีภายในปี 2573ทั้งนี้บันทึกความตกลงดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอวกาศและอำนวยความสะดวกให้เอกชนสามารถเข้าถึงฐานปล่อยจรวดและการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของรัฐบาลสหรัฐนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการนโยบายเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมและโปร่งใสสำหรับการบริการสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทัพนักตบสาวไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะออสเตรเลียขาดลอย 3-0 เซต 25-15 25-15 และ 25-18 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport TV ช่อง29แบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพล

0: ที่ประเภทหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงศ์มืออันดับ10ของโลกชนะบายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขอถอนตัวออกจากการแข่งขันแบรนด์สิริวรรณวรีเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ภายใต้แนวคิด The Art of Unity ติดตามได้จากรายงาน
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณวรีร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิดThe Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยนางรติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมทีมอยู่ในจุดที่ดีได้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมแท็กติกมากกว่าเวียดนาม1วันทุกคนพร้อมและตื่นเต้นกับรอบชิงส่วนสถิติที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสำคัญเพราะทุกเกมมีบริบทต่างกันโฟกัสสำคัญที่สุดคือเกมนัดชิงชนะเลิศและการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ด้านยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในครั้งนี้คือการคว้าแชมป์โดยทุกคนจะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการพบกับเวียดนามเพื่อเก็บชัยชนะในบ้านก่อนบุกไปคว้าแชมป์และรับถ้วยแชมป์ที่บ้านของเวียดนาม
2: เป้าหมายของเราเป็นแชมป์ครับผมมองว่าโค้ชแล้วพี่ทุกคนครับก็จะเตรียมพร้อมเจอเขาครับก็จะทำแบบให้ดีที่สุดครับก็จะเอาเก็บชัยชนะที่บ้านของเราให้ได้ครับแล้วก็ไปรับถ้วยที่บ้านของเขาครับ
0: สำหรับรอบชิงชนะเลิศเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนสนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Now ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
6: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรม คือการกระทำ

0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
1: ์คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะกลับมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อค่ะประพันธ์โดยจักรจันทร์ความเดิมในตอนที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ได้เล่าถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีลูกชายคนโตหายตัวไป28ปีตั้งแต่ตอนที่น้องชายอายุ12ปีจนถึงตอนที่เขาอายุ40ปีพี่ชายก็กลับมาแต่พี่ชายก็ดูมีพฤติกรรมหลายอย่างที่แปลกไปจนชาวบ้านมองว่าเป็นคนสติไม่ดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะซึ่งผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะยังคงเป็นคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเชิญไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อซึ่งมานำเสนอกันเป็นตอนจบในวันนี้ค่ะ
1: แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบได้เรียกกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งเมื่อหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสกไปทุบเอาป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสกอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานเกือบ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสไม่ให้สารวัตรกำนันว่าพี่เสบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าซะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะเอาป้ายคืนพี่เสถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้จุดสิทธิ์ดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสารวัตรกำนันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ได้บ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

จวนจะสายชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสกขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปพร้อมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพี่เสกรู้ว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปก็บอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับเร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถเร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้านคนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมัดใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นน่ะขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพี่เสกกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและเศษเหล็กที่เก็บมาจำนวนหนึ่งผมยื่นเงินที่ขายของทั้งหมดให้เงินอะไรอ่ะพี่เสถามผมอย่างสงสัยเงินขายของที่พี่เก็บมาผมพูดจะไม่ทันจบพี่เสก็เดินรีบไปยังบริเวณลานเก็บของพลันทิ้งของในมือลงแล้วก็ยืนนิ่งข้าบอกไม่ขายแล้วเองขายของที่ข้าเก็บมาทำไมพี่เสเดินกลับไปที่จักรยานแล้วก็ขี่ออกจากบ้านผมมองดูธนบัตรในมือมองไปยังลานเก็บของซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านผมขับรถออกตามหาจนสิ้นสุดเวลาพรกฉุกเฉินแต่ก็ไม่พบแน่ล่ะแม่ย่อมเป็นทุกข์ที่เห็นผมขับรถกลับเข้าบ้านเพียงลำพัง

เช้าวันรุ่งขึ้นผมขับรถออกตามหาพี่เสแต่เช้าจากนั้นจึงเลยเข้าตูเมืองไปเปิดสำนักงานเพื่อปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ปิดไว้ตามเดิมก่อนกลับเข้าบ้านผมแวะตลาดสดเพื่อซื้อหมูไก่และข้าวของเก็บไว้เพื่อให้แม่ทำกับข้าวตลาดดูเงียบเหงาผู้คนส่วนใหญ่ระมัดระวังตนเองจากไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดด้วยการใส่หน้ากากทางเข้าตลาดมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือผมเดินเอาข้าวของที่ซื้อไปใส่ไว้ในรถแล้วก็แวะร้านชำที่คุ้นเคยกันเพื่อซื้อน้ำแข็งและน้ำอัดลมเจ้าของร้านบอกกับผมว่าแกกับเมียได้เงินเยียวยากันทั้งสองคนคนละ 5,000 แกว่าขนาดไอ้คนขายพระเครื่องออนไลน์ที่เช่าพระกับมันยังได้เลยผมถอนหายใจลึกลงปอดยิ้มมุมปากเล็กน้อยแล้วก็เดินกลับขึ้นรถระหว่างขับรถกลับบ้านผมครุ่นคิดต่างๆนานาคิดว่าจะไปหาพิเศษที่ไหนเป็นกังวลว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมาพบจะเป็นเรื่องเอาได้แต่แวบหนึ่งก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเจ้าของร้านชำสองผัวเมียจึงไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินทั้งที่ยังเปิดร้านขายของอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเป็นปกติยังไม่นับรวมไอ้คนที่ขายพระเครื่องออนไลน์ที่กล่าวถึงนั่นอีกพลางคิดไปถึงผู้คนมากมายในภาพข่าวที่เดือดร้อนจริงๆแต่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าระบบ AI มีปัญหาในการคัดกรองผมเอาข้าวของที่ซื้อมาจากตลาดไปเก็บที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนจากรถกระบะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขับวนเพื่อหาพิเศษไปทั่วขับไปตามตรอกซอกซอยทุกซอยขับไปตามทิวไม้ปลายนาจนสุดท้องทุ่งคุ้งน้ำขับล้อไปตามถนนริมคลองซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปไกลขับรถจนล้าจนตะวันเริ่มทิ้งตัวรับทิวไม้ฟากตะวันตกพลบค่ำผมขับรถกลับเข้าบ้านผมท้อใจแต่ไม่ถอดใจความหวังดีของผมในครั้งนี้กลายเป็นคมมีดกรีดใจทำร้ายความรู้สึกของพี่ชายตัวเองผมหยิบไฟฉายเดินตรงไปยังบริเวณลานที่พี่เสเคยนำวัสดุตลอดจนขยะรีไซเคิลต่างๆมากองเอาไว้ซึ่งบัดนี้เตียนโล่งเพราะว่าฝีมือผมและก็คนรับซื้อของเก่าผมเดินเข้าไปในเพิงสังกะสีมองไปรายรอบในใจนึกอยากจะงัดลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมาด้วยใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ในลังแต่ก็ละอายใจเกินกว่าจะทำในพลันนั้นเท้าผมสะดุดเข้ากับไม้กระดานแผ่นหนึ่งที่กองวางอยู่กับพื้นเป็นแผ่นไม้สีน้ำตาลเจาะรูสองมุมมีโซ่ขนาดย่อมร้อยไว้สำหรับแขวนผมหยิบแผ่นไม้กระดานขึ้นพลิกดูข้อความสีขาวที่เขียนด้วยสีน้ำมันเลือนรางด้วยกาลเวลาข้อความว่าพิพิธภัณฑ์

สองวันสองคืนที่พี่เสไม่กลับเข้าบ้านผมนอนหลับๆตื่นๆตลอดคืนแม่เป็นทุกข์จนไม่เป็นอันทำอะไรถามใครต่อใครในหมู่บ้านก็ไม่มีใครพบเห็นบางคนว่าทำไมไม่ไปแจ้งความเรื่องคนหายไว้ก่อนผมเป็นทนายความผมย่อมรู้แต่ผมรู้ว่ามันเปล่าประโยชน์ช่วงบ่ายของวันนั้นแม่ขยันขย้อยผมพาไปวัดผมกับแม่สวมหน้ากากเช่นคนอื่นๆก่อนออกจากบ้านที่วัดผู้คนยังมาให้สมภารดูดวงกันเช่นปกติจะแปลกตาก็ตรงที่ทุกคนในวันนี้ล้วนใส่หน้ากากคุยกันไม่เว้นแม้แต่พระลูกวัดและสมภารทุกคนนั่งอยู่ห่างกันตามจุดกำหนดผมกับแม่รอนานหลายคิวกว่าจะได้ดูดวงแม่นำเงินหย่อนใส่ตู้บริจาคแล้วก็ใส่พานอีกจำนวนหนึ่งถวายให้ท่านสมภารก่อนดูดวงท่านสมภารบอกให้แม่เขียนวันเดือนปีเกิดของพี่เสใส่กระดาษมองดูสักพักแล้วก็หลับตาทำปากขมุบขมิบยกมือขึ้นมานับนิ้วไปมาจึงลืมตาขึ้นเดี๋ยวมันก็กลับมาเองไม่ต้องเป็นห่วงท่านสมภารพูดจบแม่ก็ก้มลงกราบด้วยความศรัทธาแล้วก็สบายใจผมขับรถกระบะพาแม่กลับไปส่งที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์เพื่อความคล่องตัวออกตระเวนหาพี่เสเช่นที่เคยบ่าย4 โมงเย็นผมวนรถมาจอดบริเวณหน้าวัดหัวใจผมเต้นตุ้มตามด้วยความดีใจคิดไพล่ไปว่าหรือว่าความเชื่อของแม่ที่มีต่อท่านสมภารจะเป็นจริงเพราะว่าผมเห็นรถจักรยานของพี่เสจอดพิงอยู่ใต้ร่มไม้ผมจอดรถแล้วก็รีบจ้ำเดินแต่เมื่อไปถึงผมเห็นเพียงรถจักรยานไม่เห็นเจ้าของรถใจผมก็รู้สึกห่อเหี่ยวลงในทันทีผมเดินดูรอบๆ บริเวณก็ไม่พบจึงตะโกนเรียกหาพี่เสตะโกนอยู่นานจนเจ็บคอแวบหนึ่งได้ยินเสียงคลื่นคล้ายคล้ายเสียงสัตว์คำรามดังแว่วมาจากพงหญ้าผมรวบรวมสติและความกล้าแหวกเข้าไปดูผมเห็นพี่เสนอนหลับกลนคลอกก็คลอกทั้งที่ตัวทั้งตัวแช่อยู่ในแอ่งน้ำผมเรียกอย่างไรก็ไม่ยอมลุกขึ้นผมจึงลงไปเขย่าตัวพี่เสงวงเงียลืมตาขึ้นใบหน้าอิดโรยขอบตาคล้ำดำตามตัวมีรอยยุงกัดเต็มไปหมดพี่เสหยัดตัวลุกขึ้นแล้วก็เดินลงไปอาบน้ำล้างตัวในคูน้ำที่ลึกลงไปก่อนที่จะกลับขึ้นมานั่งบนยาสูบพ่นควันฉุยฉุยกลับเข้าบ้านเถอะพี่เสผมพูดอย่างวิงวอนพี่เสนิ่งเงียบครู่หนึ่งแล้วก็บอกให้ผมนั้นกลับไปก่อนผมไม่อยากจะเซาซีเพราะว่าเดี๋ยวจะพานหงุดหงิดโกรธผมขึ้นมาแล้วก็หายไปอีกผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวกล่องน้ำดื่มแล้วก็ยาเส้นมาทิ้งไว้ให้แม่ดีใจพลางยกมือไหว้ขึ้นท่วมหัวเมื่อผมเล่าว่าเจอพี่เสแล้วมันยังไม่กลับเข้าบ้านก็ช่างมันเถอะเองก็อย่าเพิ่งไปกวนใจมันผมรับคำแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนในเปลยวนหน้าบ้านด้วยความอ่อนล้าและก็

ผมตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อเวลาจวนจะโพลเพลเห็นพี่เสสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่กำลังนั่งคุยกับแม่อยู่ที่ระเบียงบ้านผมถอนหายใจลึกลงปอดอย่างโล่งอกครู่หนึ่งพี่เสจึงลุกแยกจากแม่แล้วก็เดินไปทางเพิงสังกะสีผมลุกจากเปลแล้วก็เดินตามไปพี่เสก้มหน้าก้มตาเก็บกวาดบริเวณรายรอบแล้วก็หยิบป้ายไม้ที่มีข้อความเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ขึ้นแขวนไว้ตรงด้านหน้าเพิงสังกะสีผมหยุดยืนมองพี่เสผมคล่องออกไปที่พี่เสนิ่งเงียบพี่เสผมขอโทษพี่เสหันมาพยักหน้าแล้วก็แขวนป้ายพิพิธภัณฑ์ต่อจนเสร็จเอ็งว่าพิพิธภัณฑ์ข้าเนี่ยดูดีไหมพี่เสถามผมยิ้มแล้วก็เดินไปนั่งลงที่มานั่งซึ่งทำมาจากปีกไม้มองดูพี่เสจัดเรียงข้าวของในเพิงสังกะสีเอ็งอยากรู้ใช่ไหมว่าในกล่องไม้มีอะไรจู่ๆพี่เสก็ร้องถามในสิ่งที่ผมอยากรู้ขึ้นมาพี่หายไปไหนมาทำไมผมหาพี่ไม่เจอผมพูดเสียงราบเรียบสวนกลับไปพี่เสเดินลงมาซุดตัวนั่งข้างๆผมแล้วก็มวนยาขึ้นจุดสูบข้าก็ไปนอนใต้สะพานทางที่เองขับรถไปคุ้งน้ำนั่นแหละคืนแรกตอนดึกๆหนาวชิบหายพอตลอดทั้งคืนกลัวก็กลัวเองรู้หรือเปล่าว่าในทุ่งกว้างแถวบ้านเราอ่ะมีหมาป่าซ่อนอยู่มันอยู่รวมกันเป็นฝูงพวกมันคอยกัดกินเนื้อคนยากไร้ที่อ่อนล้าบางตัวก็กัดกินความหวังกัดกินอนาคตผมนิ่งเงียบเพราะรับรู้ว่าพี่เสไม่ปกติและคงเพราะว่าพี่เสแกเป็นคนแบบนี้ใครต่อใครในหมู่บ้านจึงพากัน

0: ว่าพี่เสนั้นวิกลจริตที่ข้าหายไปตอนเด็กๆวันที่เล่นซ่อนแอบกันก็เพราะข้าซ่อนเองแล้วดันไปเจอหมาป่าพวกนี้แหละมันจะกินความฝันข้าข้าก็เลยต้องหนีเอ๋ว่าไงนะผมร้องถามด้วยความตกใจพี่เสนนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อเมื่อคืนเนี่ยข้าจับมันได้ตัวหนึ่งมันจะกินความฝันของข้าแต่ข้าไม่ใช่เด็กๆแล้วข้าก็เลยฟาดมันตายด้วยท่อนฟืนจากนั้นก็ชำแหละแล้วก็ย่างเนื้อมันกินจนอิ่มในท้องของมันนะมีแต่ความฝันของเด็กๆ กับความหวังของคนยากจนเต็มท้องไปหมดข้าก็เก็บเอาหัวหมาป่าความฝันและก็ความหวังใส่กระสอบปุ๋ยกลับมาด้วยพรุ่งนี้ข้าจะเอาความฝันความหวังไปคืนให้เด็กๆแล้วก็ชาวบ้านส่วนหัวของมันข้าก็จะสตั๊ฟแขวนไว้ให้เอ็งดูไว้ในพิพิธภัณฑ์ผมหัวเราะนึกหันกับจินตนาการและก็เรื่องเล่าของพี่เสพระคิดไปถึงบางเรื่องราวตอนเด็กๆเพราะว่าหลังจากที่พี่เสหายตัวไปไม่นานก็มีข่าวรัฐประหารเกิดขึ้นจากนั้นอีกไม่กี่ปีต่อมาก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งค่าเงินบาทลอยตัวคนทำธุรกิจล้มละลายกันไม่น้อยปีนี้พี่เสกลับมาพร้อมกับวิกฤตไวรัสโควิด-19ประชาชนทั่วโลกเสียชีวิตมากมายเศรษฐกิจชะงักงันเพราะว่าไม่สามารถทำมาหากินได้เป็นปกติผมคิดประติดประต่อเรื่องไปเรื่อยพี่เสหยิบแฉลงส่งให้ผมและบอกให้ผมค่อยๆงัดตะปูที่ตอกลังไว้ออกช้าๆผมใคร่รู้แล้วก็ปฏิบัติตามเมื่อถอนตะปูออกจนหมดฝาลังก็หลุดพี่เสทำราวกับว่าทุกอย่างในลังที่ขนหอบหิ้วกลับมามันมีค่าขนานับข้าวของประดามีในลังไม้ที่ผมเห็นมีอยู่สองสามอย่างม้วนวิดีโอสภาพกโรโกโสหนังสือพจนานุกรมเก่าคล่ำและซากวัสดุดึกดำบรรพ์ครับคล้ายรูปหล่อจำลองแบบลอยตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมองเผินๆคล้ายชิ้นส่วนฟอสซิลแตกหักแหว่งวิ่นจากบรรพการพี่เสลงนั่งหยิบสิ่งต่างๆออกจากลังขึ้นวางเรียงบนชั้นที่ต่อไว้หยาบๆในเพิงสังกะสีพี่เก็บพจนานุกรมนี้ไว้ทำไมอ่ะผมถามด้วยความสงสัยเองรู้หรือเปล่าว่าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงก็แค่ในพจนานุกรมที่เองเห็นอยู่ตรงหน้านี้เท่านั้นล่ะพี่เสเปิดพจนานุกรมหน้าที่มีเชือกขั้นเอาไว้แล้วก็ยื่นให้ผมดูยุติธรรมผมอ่านถ้อยคำแล้วก็ความหมายของมันในวงกลมที่วงรอบไปด้วยหมึกดำแล้วก็มองไปที่กระสอบปุ๋ยใบเคืองรอยคราบเลือดซึมไหลเป็นทางออกมานอกกระสอบแห้งกลางผมเอื้อมมือกระตุกเชือกที่มัดปากกระสอบปุ๋ยหลุดออกมากลิ่นคาวเลือดอวนเหม็นคลุ้งขึ้นถีบจมูกสายตาจ้องมองสิ่งที่อยู่ภายในพลันนั้นความรู้สึกของผมเหมือนดิ่งจมลงไปในภวังค์เรื่องเล่าของคนที่ใครๆในหมู่บ้านต่างก็ว่าเขาเป็นคนวิกลจริต
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทร์ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วรายการศาลาวรรณกรรมนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ4รายยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
6: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
5: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ4รายยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดย้ำสถานพยาบาลต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องพร้อมเตรียมเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยค้นหาผู้ติดค้างและกลุ่มเปราะบาง
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือวันนี้ข้อมูลยืนยันมีผู้เสียชีวิตสะสม3รายที่จังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอน1รายมีผู้บาดเจ็บ4รายที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาพรวมยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดได้แก่น่านเพชรบูรณ์แพร่ตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกและสุโขทัยจากคาดการณ์24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังคือแม่สอดลุ่มน้ำเมยจึงให้ยืนยันระดับน้ำและผลกระทบทุก 2-3 ชั่วโมงประสานเส้นทาง EMS Refer สำรองค้นหาผู้ติดค้างและกลุ่มเปราะบางในจุดเสี่ยงสูงอำเภอแม่สอดอำเภอศพเมยอำเภอเนินมะปรางและอำเภอศรีสำโรงส่วนการดูแลประชาชนเขตสุขภาพที่1ภาคเหนือตอนบนได้เตรียมศูนย์พักพิงไว้ 1,569 แห่งรองรับได้ 482,004 คนเปิดทำการแล้ว31แห่งได้แก่น่าน30แห่งแม่ฮ่องสอน1แห่งมีผู้เข้าพักรวม189คนให้การดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 4,640 คนดูแลสุขภาพจิตประชาชนแล้ว 1,201 คนส่วนเขตสุขภาพที่2ภาคเหนือตอนล่างมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 3,769 คนเปิดศูนย์พักพิง2แห่งที่วัดหม่อนแก้วจังหวัดสุโขทัยและวัดชมพูจังหวัดพิษณุโลกมีผู้เข้ารับบริการรวม78คนพร้อมสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ 5,393 กล่องยาน้ำกัดเท้า 5,350 หลอดและเตรียมทีมพร้อม

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาพบกับประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวค่ะเป็นผักพื้นบ้านมากประโยชน์คุณผู้ฟังคะกระแสของคนรักสุขภาพในปีนี้ยังคงมาแรงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะเรามักจะเห็นจากคนรอบข้างและในสังคมออนไลน์ก็มีการนำเสนอเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารหรือเมนูที่ทำเองได้ง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์หนึ่งในผักที่เริ่มเห็นได้ว่ามีคนนำมาปรุงเป็นเมนูสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักควบคุมความหิวทั้งยังช่วยในการขับถ่ายได้ดีก็คือกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองค่ะและกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะมีสารอาหารหลากหลายชนิดทั้งวิตามิน B2 นะคะมีโฟเลตแล้วก็มีแคลเซียมที่ยังช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ข้อแล้วก็มีโพแทสเซียมแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้สำหรับกระเจี๊ยบเขียวนั้นยังเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำแล้วก็มีใยอาหารสูงมีไฟเบอร์สูงด้วยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักช่วยทำให้เราอิ่มได้นานแล้วก็บรรเทาอาการถ่ายลำบากทำให้ขับถ่ายได้ดีคล่องตัวขึ้นนอกจากนั้นค่ะในฝักอ่อนของกระเจี๊ยบเขียวมีสารเพคตินซึ่งเป็นสารพรีไบโอติกที่ดีให้กับลำไส้ใหญ่ของเราด้วยอย่างนั้นเราเห็นแล้วนะคะว่ากระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมีประโยชน์มากมายอย่าลืมล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะไม่ว่าจะรับประทานเป็นผักสดหรือต้มนึ่งก่อนก็ตามเพื่อเลี่ยงสารเคมีที่อาจตกค้างและควรรับประทานแต่พอดีไม่มากจนเกินไปในแต่ละวันนะคะและไม่มากไม่น้อยจนเกินไปประมาณ 10-15 ฝักต่อวันนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานสำหรับผู้มีโรคประจำตัวด้วยอย่างเช่นในกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีสารออกซาเลตค่อนข้างสูงอาจจะทำให้เกิดภาวะนิ่วในไตได้หากรับประทานมากจนเกินไปค่ะดังนั้นเราจึงควรรับประทานกระเจี๊ยบเขียวแต่พอดีร่วมกับการเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาแล้วก็มีประโยชน์มากมายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะกระเจี๊ยบเขียวข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างในผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาเมทฟอร์มินซึ่งเป็นยาที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่รับประทานกระเจี๊ยบเขียวมากจนเกินไปต่อวันเพราะอาจจะยับยั้งการทำงานของยานี้ได้อย่างที่3ในผู้ที่มีภาวะแน่นท้องปวดท้องอยู่หรือท้องอืดได้ง่ายระมัดระวังในการรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากกระเจี๊ยบมีไฟเบอร์สูงอาจทำให้เกิดอาการเนี่ยเป็นขึ้นมากได้ 4. รับประทานไฟเบอร์มากเกินไปอาจขัดขวางการดูดซึมของวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดได้ค่ะดังนั้นอย่าลืมรับประทานนะคะควบคู่กับการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยหากมีความจำเป็นต้องรับประทานมากๆหรือรับประทานเป็นประจำเพื่อเป็นยารักษาโรคอย่างการรับประทานในรูปแบบผงหรือแคปซูลสกัดก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อพิจารณาต่อไปถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆวันนี้นะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกค่ะสำหรับช่วงแรกก็ได้ฟังประโยชน์นะคะของกระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมากประโยชน์ไปแล้วพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการสาระสารพันในเบรกต่อไปค่ะ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเปลี่ยนมือถือกันบ่อยไหมครับและราคามือถือในทุกวันนี้คุณผู้ฟังว่าแพงไหมครับโอ้โหถ้าเราสามารถเปลี่ยนมือถือได้เหมือนกับการที่เราเช่ารถหรือว่าการที่ไปเช่าดูหนังในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าไหมครับหลายๆคนเนี่ยก็ซื้อมือถือใหม่ทุก 2-3 ปีแต่ในวันนี้เนี่ยทาง Apple หรือว่าผู้ผลิต iPhone เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ต้องซื้อมือถือใหม่แล้วนะสามารถที่จะเช่าใช้แทนก็ได้แล้วถ้าเกิดมันมีทางเลือกให้2ทางแบบนี้ก็คือการซื้อแบบซื้อขาดเลยกับค่าเช่าเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังจะเลือกแบบไหนฟังดูเหมือนก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับที่เราจะผ่อนมือถือแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ของการซื้อขายมือถือเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย Apple กำลังเริ่มที่จะทดลองให้ลูกค้าเช่า iPhone รายเดือนแทนการซื้อขาดเป็นเจ้าของเครื่องซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเราทั้งหมดในอนาคตไปเลยก็ได้นะครับส่วนสาเหตุของการที่ Apple เนี่ยได้เลือกเปิดโมเดลธุรกิจนี้มาคืออะไรครับก็เรื่องมาจากต้นทุนการผลิตอุปกรณ์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนของตัวชิปหน่วยความจำแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลนั่นเองซึ่งความต้องการชิปจากอุตสาหกรรม AI เนี่ยทำให้การแข่งขันแย่งชิงชิปต่างๆเหล่านี้ในตลาดสูงขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับส่งผลให้ราคาชิ้นส่วนหลายประเภทเนี่ยมันก็แพงขึ้นตามไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยApple เขาก็เพิ่งปรับราคาตัวเครื่อง Mac แล้วก็ iPad ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยบางรุ่นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยถึง100ดอลลาร์หรือว่า 3,000 กว่าบาทเลยนะครับขณะที่บางรุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ดอลลาร์หรือว่า 30,000 กว่าบาทด้วยซ้ำซึ่ง Apple เขาก็ให้เหตุผลว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำและทิมคุกหรือว่า CEO ของ Apple เนี่ยก็เคยส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นราคาของ iPhoneอาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเพราะต้นทุนของชิปหน่วยความจำและก็ชิปจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้เนี่ยมันแพงขึ้นอย่างมหาศาลเพราะ AI นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวบริการเช่า iPhone ของ Apple กันดีกว่านะครับ Apple เนี่ยเขาก็เปิดตัวบริการที่ชื่อว่า Apple Upgrade ในสหรัฐโดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า CloudNow ซึ่งให้ลูกค้าเนี่ยเช่าใช้อุปกรณ์ Apple ได้ไม่ใช่แค่ iPhone เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึง iPad แล้วก็เครื่อง Mac อีกด้วยโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนเมื่อครบสัญญาก็จะมี3ทางเลือกนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนโดยเมื่อครบสัญญาแล้วก็จะมีทางเลือกที่จะคืนเครื่องให้เขาหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่แล้วก็จ่ายค่าเช่าต่อไปหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยมีความผูกพันกับเครื่องนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะซื้อเครื่องนั้นเป็นของตัวเองเลยก็ได้โดย Apple ก็อธิบายว่าระบบนี้เนี่ยก็ช่วยให้คนเข้าถึงอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ต่ำลงและก็สามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องของการเช่าอุปกรณ์รายเดือนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเราเห็นกันในหลายๆธุรกิจแล้วซึ่งธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าโมเดล Subscription ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถหรือว่าการที่จะเลือกซับ Netflix Streaming ต่างๆแทนการซื้อแผ่นหนังแผ่น DVDหรือว่าเลือกใช้ YouTube Music ในการฟังเพลงแทนการซื้อแผ่นซีดีหรือแม้แต่โปรแกรมซอฟต์แวร์อย่าง Microsoft Word Windows Excel อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเช่าแทนการซื้อโปรแกรมแบบขายขาดได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ย Apple เขาก็กำลังทำสิ่งเดียวกันเนี่ยกับตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์นั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราเนี่ยก็ซื้อเครื่องแล้วก็ใช้หลายปีแล้วก็ขายต่อหรือเก็บไว้ซึ่งก็เปลี่ยนเป็นการจ่ายรายเดือนแล้วก็ใช้โทรศัพท์ต่อไปแล้วเมื่อถึงครบกำหนดสัญญาเช่าก็มีทางเลือกที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าจ่ายต่อก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโมเดล Subscription Economy หรือว่าเศรษฐกิจแบบการสมัครสมาชิกนั่นเองที่บริษัทเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนจากการขายขาดครั้งเดียวเป็นการมีรายได้เข้ามาทุกเดือนสำหรับบริษัทโมเดลนี้เนี่ยก็ทำให้รายได้มีสม่ำเสมอนะครับคาดการได้ง่ายและก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในระบบของบริษัทได้นานมากยิ่งขึ้นและคำถามที่หลายๆคนกังวล นะครับก็คือเรายังสามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราเลือกวิธีการเช่าใช้เนี่ย เราอาจจะมี iPhone รุ่นใหม่อยู่กับตัวตลอดเวลาแต่ก็ต้องจ่ายเงินเช่าก็ต่อเนื่องซึ่งหากหยุดจ่ายเนี่ยก็ต้องคืนเครื่องเข้าไปและในระหว่างสัญญาเนี่ยเครื่องเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ให้เช่าในทางกฎหมายอยู่นะครับจนกว่าจะมีการซื้อขาดตามเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้ซึ่งในอีกมุมนึงเนี่ยสำหรับคนที่เปลี่ยนมือถือทุกปีอยู่แล้วเนี่ยการเช่าเนี่ยก็อาจจะคุ้มก็ได้เพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องราคาที่จะขายต่อหรือว่าต้องไปเสียเวลาโพสต์ขายอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยจึงไม่มีคำตอบว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนนั่นเองซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเช่า iPhone เท่านั้นนะครับแต่มันกำลังสะท้อนถึงแนวโน้มใหญ่ของโลกเทคโนโลยีจากยุคของการที่จะซื้อขาดเป็นเจ้าของกำลังเข้าสู่ยุคการเช่าแล้วก็การสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้ในอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องซื้อรถหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์อีกแล้วแต่เราสามารถจ่ายรายเดือนเพื่อเข้าถึงบริการนั้นแทนแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับถ้าสามารถเลือกได้เนี่ยอยากจะเช่าแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ๆทุกปีหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะซื้อขาดเป็นของตัวเองมากกว่ากันแล้วก็ใช้มันไป3ปี4ปีคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อครับ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็ยังคงมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยเรื่องราวที่ผมอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ AI นั่นเองก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มันล้ำแบบ AI อย่างนี้คุณผู้ฟังชอบดูซีรีส์แนวตั้งในมือถือไหมครับตอนนี้เนี่ยซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเขาไม่ได้นิยมกันเฉพาะแค่ในเอเชียในประเทศจีนหรือว่าในไทยเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยทางอเมริกาเนี่ยหรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลกเลยก็เริ่มที่จะยอมรับแล้วก็ติดซีรีส์แนวตั้งกันงอมแงมเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นรูปแบบความบันเทิงใหม่ๆที่เราดูผ่านๆดูกันแบบไม่ได้เอามาซีเรียสจริงจังโอ้ต้องใช้ศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรในการพินิจพิเคราะห์มันมากมายนักเป็นคอนเทนต์รูปแบบนึงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าพอมันผ่านเข้ามาในหน้าจอมือถือเราแต่ละครั้งเนี่ยกว่ามันจะผ่านไปเนี่ยยากเย็นเหลือเกินนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหติดงอมแงมเลยยอมเสียสตุ้งสตางค์เพื่อที่จะดูตอนต่อไปกันเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งไปแล้วนะครับและโดยเฉพาะในฮอลลีวูดเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มเล็งเห็นแล้วก็มองว่าในเมื่อคอนเทนต์มันเป็นรูปแบบของการฉาบฉวยแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แง่มุมทางศิลปะอะไรมาวิเคราะห์มันมากนักดังนั้นเขาจึงมองว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยการเอา AI มาทำซีรีส์แบบนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมดีเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เนี่ยก็มีดาราคนใหม่เกิดขึ้นแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ดาราที่เป็นคนจริงๆแต่เป็นดาราที่สร้างขึ้นมาจาก AI และเธอก็ยังมีชื่อด้วยนะครับเธอชื่อว่าทิลลี่นอร์ทวูดนะครับทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะครับเธอก็คือนักแสดง AI หรือว่านักแสดงที่สร้างมาจากระบบ Artificial Intelligence ของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งถูกสร้างโดยสตูดิโอและก็ศิลปินดิจิตอลนะครับซึ่งหน้าตาของเธอเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างนักแสดงสาวสวยอย่างกาล กาด็อกหรือว่านางเอกจากเรื่อง Wonder Woman นั่นเองรวมไปถึงนักแสดงอย่างวานิซ่าฮัตเชสเธอเพิ่งเปิดตัวไปที่เทศกาลภาพยนตร์ซูริตและเอเจนซี่ในฮอลลีวูดหลายแห่งก็ให้ความสนใจเธอเป็นอย่างมากเลยผลงานที่ผ่านมาของทิลลี่นอร์ทวูดในรูปแบบของภาพยนตร์ AI เนี่ยก็มีทั้งหนังสั้นตลกและมิวสิกวิดีโอเพลงป๊อปและที่น่าจับตามองที่สุดก็คือเธอกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เซตฉากอยู่ในโลกจินตนาการโลกดิจิทัลโดยทิลลี่เนี่ยก็จะรับบทเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกชักจูงให้ฝ่าฝืนโค้ดคำสั่งจนเริ่มที่จะมีความรู้สึกและก็รู้จักอับอายแบบมนุษย์นั่นเองนะครับโอ้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพล็อตหนังที่เรียกได้ว่าน่าจะคิดเช่หรือว่าเล่ากันมาจนเบื่อแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับหนังที่หุ่นยนต์ที่เริ่มจะมีชีวิตเริ่มจะมีความคิดเริ่มที่จะมีจิตวิญญาณแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่นโดยมนุษย์แล้วนะครับมันกลับเล่นด้วย AI ล้วนๆทีนี้หลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าคนในวงการฮอลลีวูดเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับการมาของทิลลี่นอร์ทวูดหรือว่าดารา AI คนนี้นะครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าต่อต้านกันหนักมากโดยสหภาพนักแสดงนะครับของทางอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกแถลงการฟาดแรงเลยนะครับว่าทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นเพียงคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นซึ่งก็ไปดึงเอาผลงานทางการแสดงของนักแสดงมืออาชีพจำนวนมากมาฝึกฝนโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับคนที่เอามาเป็นต้นแบบเหล่านั้นเลยพวกเขามองว่า AI เนี่ยไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่มีความรู้สึกจริงๆที่จะถูกดึงเอามาใช้ในการแสดงดาราดังหลายคนเลยอย่างเช่นคุณมาริซ่าบาเรล่าหรือคุณมาร่าวิลสันเนี่ยต่างก็ตั้งคำถามอย่างเจ็บปวดว่าผู้หญิงจริงๆมีเป็นร้อยเป็นพันคนทำไมถึงไม่จ้างเขาแต่กลับไปขโมยใบหน้าของพวกเธอมายำรวมกันเพื่อที่จะสร้างเป็น AI แทนแต่ทางฝั่งผู้สร้างสรรค์นะครับก็ไม่นิ่งเฉยเขาก็ได้ออกมาโต้แย้งว่าคุณทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ได้มาแย่งงานมนุษย์แต่เธอกำลังสร้างงานเพราะด้วยตัวเธอเองต่างหากคุณเอลลีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่สตูดิโอของเธอหันมาใช้ AI เธอสามารถจ้างพนักงานเพิ่มได้ถึง40คนเลยทีเดียวทั้งโปรดิวเซอร์นักเขียนและก็นักแสดงจริงๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการใช้นักแสดง AI ยังช่วยหันต้นทุนการผลิตลงได้ถึง 90% ซึ่งก็เอื้อให้บริษัทเล็กๆสามารถสร้างงานคุณภาพสูงไ และก็ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการถ่ายทำได้มากถึง 80-90% เลยทีเดียวโอ้คุณผู้ฟังครับพอเธอเอาเหตุผลตรรกะอะไรมาเชื่อมโยงอย่างนี้นะครับก็น่าคิดไม่น้อยเลยว่าเออเวลาเราสร้างหนังกันแต่ละเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะพวกซีรีส์แนวตั้งพวกนี้บางทีมันก็ไม่ได้เป็นงานที่โอ้โหจะมาซาบซึ้งดื่มด่ำในทางศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรมากมายแต่มันทำมาเพื่อดูประเดี๋ยวประดาวดูเพื่อปัดผ่านไปและมันก็ช่วยให้ไม่เกิดการใช้ทรัพยากรโลกโดยไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่เหรียญก็มี2ด้านนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของแรงงานมนุษย์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และมนุษย์เนี่ยจะอยู่ตรงไหนในสมการนี้ของโลก AI นั่นเองนะครับซึ่งแม้ว่าผู้สร้างเนี่ยจะอ้างข้อดีมากมายแต่ความกลัวของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองนะครับไม่ใช่แค่นักแสดงนำที่อาจจะเดือดร้อนแต่รวมไปถึงตัวประกอบด้วยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดซึ่งตอนนี้สตูดิโอใหญ่ๆก็เริ่มที่จะเรียกนักแสดงประกอบไปสแกนร่างกายแบบ3มิติเพื่อที่จะสร้างสำเนาดิจิตอลขึ้นมาเป็นนักแสดง AI เอาไว้ใช้ในฉากที่จะต้องใช้ตัวแสดงเยอะๆนั่นเองนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะก้าวหน้าจนสร้างภาพได้สมจริงแค่ไหนแต่หลายคนในวงการเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในมนุษย์อยู่นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติ AI เท่านั้นเองฮอลลีวูดหรือว่าวงการบันเทิงอาจจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างนวัตกรรมใหม่ๆและการปกป้องสิทธิคนทำงานการปกป้องความคิดสร้างสรรค์ให้เจอครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงการเอา AI มาใช้ในการเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าจากรอบโลกสำหรับวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ยังถูกตัดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ถูกตัดขาดจากถนนและสะพานได้รับความเสียหาย
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะพื้นที่ดอยภูคาซึ่งหลายชุมชนยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนและสะพานได้รับความเสียหายพร้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเพื่อเป็นจุดรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเป็นฐานประสานความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างเร่งด่วนประสานจังหวัดน่านและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังตกค้างโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ถนนถูกตัดขาดพร้อมย้ำให้นำเทคโนโลยีและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากกิสดามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่และกำหนดจุดให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงคมนาคมพลิกโฉมพื้นที่รอบสถานีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรถไฟฟ้าสายสีส้มตั้งคลินิกคัดกรองมะเร็งเชิงรุกต้นแบบสถานีสุขภาพเชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะ
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้เช่าอาคารอเนกประสงค์สถานีรฟม.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีระหว่างการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อเดินหน้าโครงการพัฒนาการให้บริการรถไฟฟ้าด้านสาธารณสุข ปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานีรฟม.พัฒนาให้เป็น NCI Wellness and Cancer Prevention Center at MRT สถานีรฟม.บนถนนพระราม9เป็นศูนย์บริการสุขภาพรูปแบบใหม่ที่เน้นการป้องกันโรคการค้นหาความเสี่ยงการตรวจคัดกรองและการสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กับการให้บริการผู้ป่วยนอกและการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเป็นการทดลองสร้างต้นแบบของสถานีสุขภาพหรือ Health Station ที่เชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพช่วยเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งโดยสามารถรองรับผู้รับบริการได้มากถึง 60,000 รายต่อปีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ทางการญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่กองเรือแปซิฟิกของรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริวพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการญี่ปุ่นยื่นประท้วงรัสเซียในวันนี้หลังได้รับแจ้งว่ากองทัพรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริวหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นทั้งนี้สำนักข่าวเกียวโดรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่ากองเรือแปซิฟิกของรัสเซียดำเนินการทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งที่รัสเซียครอบครองและญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์แต่ไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใดขณะที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับทางการญี่ปุ่นและส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้วปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: Soft Power ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @lineiddrtlampoon หรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondoง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @traffifondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: เวลานะขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ครับโอเคครับสวัสดีครับไปฟังข่าวครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย
9: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเห็นชอบนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มเพื่อให้เด็กไทยเติบโตสมวัยและเต็มศักยภาพโดยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่5เรื่อง Journey Through the Little Galaxy ชวนลดชวนเล่นชวนรู้เสริมสร้างสุขเด็กปฐมวัยไทยที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นวันนี้5หน่วยงานได้แก่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยและงดใช้ก่อนอายุ2ปีโดยมีแนวทางปฏิบัติ3ข้อคืองดการใช้สื่อหน้าจอสื่อดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลทุกชนิดในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีอย่างเด็ดขาดลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปอย่างมีเงื่อนไขและอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิดของผู้ปกครองและครูและให้หน่วยงานที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อหน้าจออย่างเคร่งครัดพร้อมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กระทรวงคมนาคมผลักดันเมกะโปรเจกต์ระบบราง 50,000 ล้านบาทยกระดับจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ศูนย์กลางโลจิสติกประเทศ
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้การต้อนรับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้า ครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยนายวราวุธได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงคมนาคมเพื่อซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดทรุดโทรมจากปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข340โดยนายพิพัฒน์ได้รับข้อเสนอพร้อมระบุว่ากระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 2,200 ล้านบาทเพื่อมุ่งยกระดับสุพรรณบุรีให้บรรลุเป้าหมายเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูงโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการผลักดันโครงการเชื่อมต่อระบบรางมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทเพื่อให้สุพรรณบุรีเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และท่าเรือแหลมฉบังปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กรมการแพทย์แผนไทยจับมือปปส.เดินหน้าสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชควบคุมพิเศษในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควบคู่การป้องกันปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
11: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชในการกำกับดูแลพิเศษของรัฐในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเศรษฐกิจกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อขับเคลื่อนการนำพืชเสพติดและพืชควบคุมได้แก่กระท่อมช่อดอกกัญชาฝิ่นและเห็ดขี้ควายมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยนวัตกรรมสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการควบคุมความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยจะเดินหน้าศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้กำหนดมาตรฐานการปลูกการสกัดและผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเฝ้าระวังและป้องกันเน้นการบูรณาการมาตรการกำกับดูแลที่รัดกุมป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและความมั่นคงของชาติสนับสนุนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแหล่งทุนเชื่อมโยงข้อมูลสถิติและกฎหมายพร้อมประสานแหล่งทุนวิจัยเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวลเนสนฤมลอุดมพรรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวม
12: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับจากทางสวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีสาระเบาๆสลับกับเสียงเพลงเพราะๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับวันนี้ก็ทักทายกันนะครับด้วยเสียงเพลงเก่าๆเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีข่าวมีสาระเบาๆมาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังสลับกับเสียงเพลงนะครับทักทายกันพอสมควรแล้วไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามีสาระดีๆมาอุ้มมาเอ่ยกันครับ

กลับมาเจอกันในช่วงนี้ครับช่วงที่2ของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับปฏิตามข่าวเบาๆเนาะคุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับการฟ้อนเนาะคุณผู้ฟังจังหวัดลำพูนนะครับก็มีนะเตรียมนะครับงานเสวนานะเข้าร่วมเสวนาฟ้อนเมืองเมืองฟ้อนนะครับไวยากรณ์ของร่างกายที่มีชีวิตแห่งล้านนามุ่งเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปินและผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือแต่เจ้านี่ครับนะ10:30 น.ที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้มอบหมายให้นางสุกลรัตน์จันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนร่วมเป็นเกียรติในงานเสวนาฟ้อนเมืองเมืองฟ้อนนะไวยากรณ์ของร่างกายที่มีชีวิตแห่งล้านนานะเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปินนะและผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงล้านนานะครับก็จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภฤกษ์โพธิภัยรัตนาคณบดีคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมงานเสวนาและรับชมการแสดงฟ้อนเมืองเมืองฟ้อนไวยากรณ์ของร่างกายที่มีชีวิตแห่งล้านนานะครับสำหรับโครงการดังกล่าวก็มุ่งเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปินและผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือพร้อมรวบรวมและบันทึกข้อมูลศิลปินและครูภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงล้านนาถึงรุ่นเก่าถึงรุ่นใหม่นะครับตลอดจนเป็นการสร้างพื้นที่และก็โอกาสคือกับศิลปินนั่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็แสดงศักยภาพร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมนะเพื่อสะท้อนองค์ความรู้อัตลักษณ์นะและก็พลวัตของศิลปะการแสดงล้านนาผ่านร่างกายการเคลื่อนไหวและการสร้างสรรค์ร่วมสมัยนะครับทั้งนี้นะครับการมีส่วนร่วมของคณะการสื่อสารมวลชนในกิจกรรมดังกล่าวนี่ก็สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายและการสื่อสารสู่สาธารณะงาซ้อพร้อมส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารกับศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้ทุนทางวัฒนธรรมของล้านนาได้รับการต่อยอดและถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นแห่งกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางจังหวัดลำพูนก็ได้ส่งตัวแทนไปนั่นก็คือนางสกุลรัตน์จันมณีนะครับเข้าร่วมโครงการดีๆนะงานเสวนาฟ้อนเมืองเมืองฟ้อนไวยากรณ์ของร่างกายที่มีชีวิตแห่งล้านนานะครับก็ไปเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปินและก็ผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือนั่นเองนะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับถือว่ามีข่าวดีมาอุ้มเอิญคุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบกันนะคุณผู้ฟังฮู้ก็ว่าทางอบจ.ลำปูนนะครับเดินหน้านะสู่ขนส่งสาธารณะยุคใหม่มีการตรวจเข้ม EV บัสนะครับก่อนให้บริการประชาชนย่ำนะครับพร้อมก่อนวิ่งปลอดภัยก่อนให้บริการนะครับวันที่3สิงหาคม2569อบจ.ลำปูนนะครับก็เดินหน้ายกระดับระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดปูนลำปูนนะสู่การเดินทางรูปแบบใหม่ติดทันสมัยสะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกอบจ.ลำปูนก็ได้มอบหมายให้นายไพรัชยะสง่ารองนายกนะอบจ.ลำปูนพร้อมด้วยนายสืบสวรรค์เก่งสาริกันนะครับและก็นายพิทักษ์ปันสินเลขานุการนายกอบจ.ลำปูนรวมครับคณะกรรมการตรวจรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความพร้อมนะครับของรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV บัสเนาะก่อนนำมาให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดลำปูนนะครับการตรวจสอบครั้งนี้ก็มุ่งเน้นความพร้อมในทุกด้านนะถึงสภาพตัวรถระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระบบความปลอดภัยตลอดจนองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนดไว้นอกจากนี้นะครับคณะทีมงานคณะกรรมการตรวจรับก็ยังได้ร่วมนั่งทดสอบนะครับการเดินรถตามเส้นทางแต่นะครับรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของจุดให้บริการและระบบชาร์จไฟฟ้านะสำหรับรถโดยสารเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการใช้งานแต่นะครับก่อนที่จะเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการนะอบจ.ลำปูนนะครับก็คือความสำคัญกับแนวคิดนะพร้อมก่อนวิ่งปลอดภัยก่อนให้บริการเพราะการยกระดับระบบขนส่งสาธารณะบ่ได้มุ่งเน้นเพียงการนำรถโดยสารรุ่นใหม่มาให้บริการเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยความสะดวกและก็ประสบการณ์การเดินทางของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้ระบบขนส่งสามารถตอบโจทย์การเดินทางของคนลำปูนในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับรถยนต์นะครับสำหรับรถที่จะนำมาให้บริการเป็นรถโดยสารมินิบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้านะครับก็ได้รับการจัดเตรียมรูปแบบและสีสันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่ทางอบจ.ลำปูนกำหนดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการประชาชนและก็เป็นแห่ง19สำคัญในการนำเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้กับระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเบื้องต้นครับ EV บัสนี่ก็เตรียมให้บริการนะเส้นทางสาย2วงกลมเมืองลำปูนนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมโยงพื้นที่เมืองกับพื้นที่เศรษฐกิจและก็นิคมอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาผู้ใจแรงงานและก็ผู้เดินทางในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้ามาให้บริการนี่นะครับก็นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะให้มีความทันสมัยแล้วนะก็ยังเป็นแถมส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงและก็มุ่งสู่การเดินทางที่สอดคล้องกับบริบทของเมืองในอนาคตทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันเวลากำหนดการเปิดให้บริการรวมถึงรายละเอียดเส้นทางอย่างเป็นทางการจะแจ้งประชาสัมพันธ์ในเดือนกันยายน2569นี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนเพื่อเตรียมพบกับแห่ง19สำคัญของระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดลำปูนครับก็บ่ได้ลืมนะไปศึกษากันได้นะครับเส้นทางรถมินิบัส EV ของอบจ.ลำปูนก็จะผ่านตีหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนหรือว่าสวท.ลำปูนตัวนะครับกลับมานะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาอู้มาเอ๋ยกันช่วงนี้พักฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับโมบายสโตรกยูนิต1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคนที่เขาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮึหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮึสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนรับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.ตรงวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้อาตมภาพขอประกาศน้อมเอิญเจริญจวนคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดณแดนดินถิ่นเชียงรายเหนือสุดยอดในสยามร่วมทำบุญตอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮในวันอาทิตย์ที่13และวันจันทร์ที่14เดือนกันยายนพ.ศ.2569เป็นเวลา1คืน2วันมีกำหนดการดังนี้ก็คือว่าวันอาทิตย์ที่13เดือนกันยายนพ.ศ.2569เวลา4นาฬิกาเราจะออกเดินทางจากจุดนัดหมายต่างๆมาพร้อมกันที่วัดสุพรรณรังสีในเมืองนครลำพูนส่วนว่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่อยู่ต่างเชียงใหม่นั้นเราก็จะนัดพบเจอกันที่ปั๊มน้ำมันอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็จะออกเดินทางมุ่งตรงไปยังจังหวัดเชียงไฮไปแวะรับประทานอาหารเจ้าที่บ่อน้ำพุร้อนอำเภอเวียงป่าเป้าสัมผัสสายน้ำอุ่นเพื่อสุขภาพของร่างกายเสร็จแล้วก็จะพาท่านออกเดินทางไปทำบุญไหว้พระเป็นวัดที่หนึ่งณวัดสี่เกิดในเวียงนครเชียงไฮจักพากันไปกราบนมัสการพระพุทธสีมิ่งมงคลพระพุทธรูปโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหารหลวงเสร็จแล้วก็จะพาท่านต่างหลายไปทำบุญไหว้พระวัดที่สองณวัดสี่บุญเรืองวัดงามในเวียงนครเชียงไฮแล้วก็ไปทำบุญไหว้พระวัดที่3ณวัดกลางเวียงหรือวัดจันทนาโลกกราบนมัสการพระเจ้าเพชรมงคลมุนีนมัสการพระเจดีย์จางร้อมและสักการะเสาสะดือเมืองเจียงไฮที่ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเวลา 11:30 นาทีจากได้อาราธนาพระภิกษุสมณเณรแวะฉันภัตตาหารเพมและสาธุชนรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันที่ในตลาดเวียงเจียงไฮเวลา 12:00 นจะพาท่านเดินทางไปทำบุญไหว้พระวัดที่4ณวัดคีรีนครวะกราบนมัสการพระจุลามณีเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์วัดคีรีนครวะนี้สร้างโดยสถาปัตยกรรมล้านนาที่ประณีตตั้งอยู่ณท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นเงียบสงบในอำเภอแม่จันแล้วก็จะพาท่านเดินทางไปทำบุญไหว้พระวัดที่5ณวัดหมื่นเมตตาพุทธคุณารามซึ่งเป็นวัดของคณะสงฆ์จีนนิกายจะไปกราบนมัสการพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์หรือพระสหัสสหัสสหัสเนตรคือพระโพธิสัตว์พันมือพันตาซึ่งใจไม้แดงแกะสลักนำมาจากประเทศจีนมีความสูง6เมตรเกิ่งความกว้างนั้นหน้าตากว้างอยู่ที่ 3เมตร19เซนติเมตรมี4หน้ามีพระกรคือมือปันมือมีพระเนตรคือตาปันตาจากนั้นก็จะไปกราบนมัสการพระศรีอริยเมตไตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ปาตั้นไปทำบุญไหว้พระวัดที่6ณวัดป่ายางศพหยาบอำเภอเจียงแสนวัดที่มีรูปปั้นพญานาคศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็พักเตรียมอำเภอเจียงแสนนี้1คืนถัดจากนั้นมาวันจันทร์ที่14เดือนกันยายนพ.ศ.2569เวลา 8:00 น.เฮาจะเดินทางจากที่พักเพื่อไปทำบุญไหว้พระวัดที่7ณวัดป่าสางหลวงจะปากันแห่องค์พระป่าสามัคคีเข้าไปตอดถวายเพื่อสมทบในการสร้างวิหารหลวงของวัดป่าสางหลวงจากนั้นก็จะปาตั้นไปทำบุญไหว้พระวัดที่8ณวัดหนองอ้ออันนี้เป็นวัดของหลวงป่อรองเจ้าคณะจังหวัดเจียงไฮ้จะไปถวายตานพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบในการสร้างพระเจดีย์เสร็จแล้วจะไปฉันพัฒหารเพลแล้วรับประทานอาหารกลางวันในอำเภอแม่จันแล้วก็จะปาตั้นเดินทางไปเตียมอำเภอแม่สายปากันไปแอวตลาดไปแอวกาดสันลมจอยเพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้จับจ่ายซื้อของกลับบ้านตามความเปิงใจของแต่ละท่านเสร็จแล้วจะปาตั้นไปทำบุญไหว้พระวัดที่9ณวัดป่าอ้อดอนใจทำบุญเสร็จแล้วจะปากันรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันหากมีเวลาก็จะปาตั้นแวะไหว้พระที่วัดร่องคุณและก็เดินทางกลับเชียงใหม่ละปูนโดยสวัสดิภาพทีนี้ขอน้อมเอื้อนเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายร่วมไปแสวงบุญไหว้พระด้วยกันโดยติดต่อประสานงานขอรับทราบรายละเอียดที่อาตมาภาพได้ที่เบอร์โทรศัพท์0621549454หากว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านใดมีกุศลเจตนาปารภในอันที่จะร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพสังฆทาน1ชุดผ้าไตร1ชุดชุดละ500บาทหรือจะรับเป็นชุดใหญ่ก็ชุดละ1,000บาทสำหรับถวายณวัดต่างๆก็น้อมเอื้อนเชิญชวนติดต่อบอกให้อาตมาภาพได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพระบาลีไว้ว่านัตถิโทสสโมกัลลิแปลว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีคือการโกรธนั้นมีโทษทุกอย่างทุกประการจะว่าบ่มีก็เป็นไปบ่ได้โทษใดๆในโลกนี้บ่มีความรุนแรงเท่ากับความโกรธแสดงว่าความโกรธนั้นมีโทษหนักที่สุดคนเฮาพอโกรธขึ้นมาจะทำมาอย่างก็ทำโดยบ่คิดหน้าคิดหลังพอโคจัดก็ทำได้แม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองยังคาดบ่ถึงแล้วพอความโกรธคลายลงก็ได้แต่มานึกเสียใจในปลายหลังเพราะฉะนั้นเวลาโคดเป็นหื้อนับ10ถึง0หรือนับ1ถึง10ก็ได้สิ่งที่ทำให้เกิดความโกรธนั้นได้แก่กิเลส3ตัวกุลคือราคะโทสะโมหะกิเลส3ตระกูลนั้นตระกูลแรกคือกิเลสตระกูลราคะเกิดง่ายหายจ้าแต่มีโทษน้อยที่ว่ามีโทษน้อยก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะบ่มีปัญหายกตัวอย่างเป็นต้นว่าผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งไปปะสตรีสาวคนหนึ่งแล้วก็ถูกใจกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นง่ายหายจ้าแต่ก็มีโทษน้อย โดยมีความผูกพันกันอยู่ในใจเทวดาก็ยังมีความชอบในเพศตรงกันข้ามเทวบุตรก็ชอบเทวดาอย่างนี้เป็นต้นกิเลสตระกูลโมหะคือความหลงเมื่อเกิดขึ้นแล้วหายจ้าแต่ว่ามีโทษเรื้อรังมาได้เกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีกิเลสตระกูลโทสะโคตรง่ายหายเร็วแต่มีโทษนักพอเพลิงโทสะโหมขึ้นมาในใจคนใดเขาก็จะอาละวาดมดอู้ทำได้สารพัดเพื่อความสะใจคือโทสะนั้นมีโทษนักแต่ว่ามันจางหายเร็วกว่าโมหะและราคะแต่ระหว่างที่บันดาลโทสะนั้นมีโทษและก็มีความรุนแรงมากเหตุเกิดเพราะความโกรธมีแม่บ้านเจ้าต่างประเทศคนหนึ่งอายุ30กว่าปีอยู่กินกับสามีมาเมื่อนานละได้10กว่าปีอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าตอนนี้สามีตัวเองแอบไปมีภรรยาน้อยเจ้าตัวก็รู้สึกผิดสังเกตและสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมพักนี้สามีกลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆแถมยังเปลี่ยนรถกันใหม่และแต่งตัวโฉบเฉี่ยวดูดีผิดปกติพอมีคนมาเล่าให้ฟังท่านก็คิดว่าใจแน่ๆละสามีทำธุรกิจขายรถมือสองแม่บ้านจึงรีบไปหาเอาค้อนปอนแล้วก็เอาไปบุบทุบตีที่เต็นท์รถของสามีไปถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเอาค้อนปอนทุบกระจกพ่องทุบกระโปรงรถพ่องรวดเดียว18กันพอความโกรธคลายลงนี่ก็แค่ระบายความโกรธถึงขั้นก็ขนาดว่าทุบรถเธอเลวแหลกชำรุดไป18กันรวดคิดแต่ว่าลุยก่อนแล้วค่อยคุยกันทีหลังพอทำลายเข้าของเซ็ตเรียบร้อยแล้วถึงรู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเงินประมาณ60,000กว่าเหรียญ60,000กว่าดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทพอแม่บ้านหูยอดก้าเสียหายต้านก็เป็นลมล้มพับทันทีระหว่างที่โคตรบะคิดหน้าคิดหลังจึงอารวาดไปสุดฤทธิ์สุดเดชแต่พอความเสียหายเกิดขึ้นติดตามตัวมาก็รู้สึกเสียใจเขาว่าคนกำลังโคตรฆ่าคนได้โคตรปุ๊บปั๊บขึ้นมาบางคนก็ฆ่าบุคคลนั้นเป็นที่รักฆ่าพ่อฆ่าแม่โคตรจะจัด

เปิ้ลเรียนอยู่ที่คณะแพทย์มีเพื่อนนิสิตคนหนึ่งพักอยู่หอพักเอกชนกับอ้ายเบาวันหนึ่งท่านผู้นั้นได้ทราบข่าวว่าเพื่อนของตัวเองนี้เกิดเรื่องชกต่อยจึงถามเขาว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเขาพักอยู่หอพักชั้น3พอเดินขึ้นบันไดทัดไปประมาณ 5-6 ห้องก็จะถึงห้องของตัวเองในตึกนี้มีครอบครัวหนึ่งมีภรรยากำลังตั้งท้องสามีก็เชิงนักเลงชอบยืนกอดอกมองเขาตรงที่เชิงบันไดด้วยความที่เพื่อนยังเป็นวัยรุ่นแถมยังเป็นนักกีฬาตัวสูงตัวใหญ่พอเขาเดินขึ้นบันไดมาหันมีคนจ้องหน้าเขาเขาจึงจ้องหน้ากลับแล้วก็เดินเลยไปยังห้องของตัวเองปรากฏว่าพอนักเลงคนนั้นถูกจ้องหน้ากับห้องก็โกรธไปปาพวกมาเคาะประตูห้องเพื่อนพอเปิดประตูรับตาและกำปั้นก็ลอยสอยมาก่อนเลยหนุ่มนักแสดงคนนั้นก็ปาเพื่อนรักบี้ตัวใหญ่มาเห็นสองคนพอมาถึงก็รุมต่อยบะยั้งเพื่อนของต้านผู้นั้นก็แหวกลุดออกมาจากห้องใดก็ลงมายืนตั้งลุ่มยืนงงๆแล้วก็ร้องเรียกให้คนช่วยส่วนนายบ่าวที่พักอยู่ในห้องเดียวกันก็ยังถูกรุมอยู่ด้านบนจนสกรรมหนึ่งไอ้บ่าวก็เดินโซซัดโซเซลงมาจากตึกนักเลงคนนั้นกับพวกรวมกัน3คนก็รุมทำร้ายจนหนำใจก่อนที่จะขับรถกลับไปเฉียวไอ้บ่าวของเปิ้ลแฮมเพื่อนของท่านผู้นั้นก็รีบบอกให้ต่างบ้านที่ต่างจังหวัดได้รับทราบพอที่บ้านต่างจังหวัดรู้ข่าวพ่อแม่รู้ว่าลูกบ่าวทั้งสองถูกคนรุมทำร้ายก็โกรธมากจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจจากนั้นก็เอามือปืนมาดูหน้าดูตาฝ่ายตรงกันข้ามคิดไว้ว่าสักวันจะสั่งยิงให้หายแค้นพอขึ้นโรงพักฝ่ายภรรยาของนักเลงคนนั้นที่กำลังตั้งท้องหันมือปืนหน้าเหี้ยมเกรียมกลัวเข้าไปกราบขอร้องพ่อแม่เพื่อนของท่านผู้นั้นสุดท้ายพ่อแม่ของเขาก็คงคิดได้ว่าลูกยังเรียนหนังสืออยู่ตั้งสองคนถ้าหากว่ามีเรื่องก็จะหมดอนาคตจึงบัดใจปืนแต่ดำเนินคดีไปตามกฎหมายสุดท้ายนักเลงคนนั้นก็ถูกลงโทษจำคุกเสียประวัติเพราะจะมีประวัติอาชญากรติดตัวว่าเคยติดคุกติดตารางเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบบ่ได้คิดหน้าคิดหลังก็เสื่อมเสียไปตลอดทั้งชาติปาพวกไปรุมต่อยเขาทั้งที่อาศัยอยู่ใกล้กันแค่นั้นและตัวเองก็มีภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่ไปทำร้ายเขาแล้วจะหนีไปไหนป้นเพียงเพราะความโกรธที่เขามองหน้าตัวเองตอนนี้บ่ได้ตันคิดว่าจะเกิดผลเสียหายมานักในภายหลังลุยก่อนเลยแล้วก็มานึกเสียใจกำลุนเกิดปัญหาทำให้ชีวิตภายภาคหน้ามีความทุกข์ยากลำบากญาติโยมความโกรธมีโทษนักมีแห่งตัวอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ชายคนหนึ่งขับรถอยู่บนท้องถนนปรากฏว่ารถเกิดเสียหายกลางทางเขาจึงหู้ซื้อโคตรพองุดงิดขึ้นมาก่อคว้าปืนอากาศออกมาจากรถและกราดยิงรถตัวเองจนกระทั่งกระสุนนั้นหมดแมกกาซีนพอหู้ซึกซาใจก็คลายความโคตรลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์บอกให้อู่ซ่อมรถมาลากรถของตัวเองไปซ่อมเพราะความโคตรรถโดนกระสุนเจาะเข้าไป30นัดเสียตั้งเงินเสียตั้งเวลาตัวเองก็เดือดร้อนได้แม้เพียงแค่ความสะใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีจริงๆเชื้อความโกรธนั้นมีกันทุกคน

0: พราะมนุษย์ยังบ่หมดกิเลสจะตัดความโกรธได้ก็ต้องบรรลุธรรมจันทร์พระอนาคามีขึ้นไปเอาเป็นว่าเขาต้องฝึกคือความโกรธอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้อย่าปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเฮาและคนอื่นมีอยู่ครั้งหนึ่งพญาอินทรินเจ้าฟ้ามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบบังคมทูลถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าบุคคลข้าอะไรเสียได้จะนอนเป็นสุขข้าอะไรเสียได้จะไม่เศร้าโศกพระมหาสมณโคดมทรงสรรเสริญการข้าอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบว่าบุคคลข้าความโกรธเสียได้จะนอนเป็นสุขถ้ากำลังโกรธอยู่ก็รับบลงมันงดงิดพรุ่งพร่านไปหมดเมื่อชำระความโกรธออกจากใจได้เฮาก็รับสบายนอนหลับอย่างมีความสุขบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมบ่เศร้าโศกอาการเผือดใจแห้งใจก็จะหายไปพระอริยเจ้าตั้งหลายทรงสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษและออกผลมาเป็นความทุกข์ในที่สุดคือตอนกำลังโกรธถ้าได้ทำมันอย่างให้ตัวเองผู้ศึกษาใจเป็นต้นว่าเฮาคิดในใจว่าแม้บังอาจนอกใจเฮาจึงคว้าค้อนปอนทุบรถ18การรวดแบบนี้ผู้ศึกษาใจหรือโคตรรถตัวเก่าจึงเอาปืนอาก้ามายิงกราดรถตัวเก่า30นัดมันผู้ศึกษาใจดีอย่างนี้เรียกกันว่ามียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษและออกผลมาเป็นความทุกข์ถ้าเมื่อเฮามีปัญหาติดตามตัวมามากมายเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ความโกรธด้วยการตัดไฟต้นลมมีหลักการง่ายๆคือคนที่กำลังโกรธนั้นมีสาเหตุมาจากความผิดหวังรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจพอผิดหวังก็เกิดอาการโกรธแล้วก็ลุยเลยยกตัวอย่างคนที่อยากจะเข้าห้องแต่เข้าไม่ได้เพราะมีกำแพงกั้นอยู่พอโคตรก็คว้าค้อนปอนมาตุบกำแพงขว้างเหี้ยเลยพอเกิดปัญหาขึ้นเพื่อเฮาตรวจสอบตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเฮาต้องการอะไรแล้วก็ตรวจสอบแฮมไฟว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำอย่างนี้อย่างนี้เรียกกันว่ารู้เขารู้เราพอเราเข้าใจตัวเองและเข้าใจแฮมไฟแล้วเราก็จะพบทางออกว่าควรทำอย่างไรเพื่อเขาปรับความรู้สึกนึกคิดปรับความต้องการให้ตรงกับที่เราต้องการเรียกง่ายๆคือจะทำอย่างไรถึงจะปรับความต้องการของทั้งสองฝ่ายให้มาพบกันครึ่งต่างได้ดังตัวอย่างที่กล่าวมาเข้าห้องบ่ได้แล้วไปตุบกำแพงเมื่อเราเข้าห้องที่มีกำแพงกั้นบ่ได้แทนที่จะไปคว้าค้อนปอนมาทุบกำแพงออกก็เพื่อสำรวจว่าประตูอยู่ตรงไหนการรู้เขารู้เราคือกุญแจไขประตูหัวใจพอพบประตูเขาก็เข้าห้องได้อย่างสบายเข้าไปนั่งอยู่กลางใจเขาโดยไม่ต้องเอาค้อนปอนทุบผนังห้องให้เสียหายเลยดังนั้นเราต้องเข้าใจความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนก่อนว่าจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรและที่เขาคัดใจจนโคตรนั้นมันคืออะไรกันแน่พอตรึกตรองให้ดีได้ความโคตรนั้นมันก็จะลดหายไปในที่สุดอย่าลืมความจริงข้อที่ว่าพวกเขาทุกคนต่างก็เวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติบัดทวนต่อให้ในชาตินี้เขากับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอย่างกันเลยหรือไม่ได้เป็นกู้แค้นกันอยู่พบใดพบหนึ่งในอดีตเขาอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่หรืออาจจะเคยเป็นลูกของเฮามาก่อนเคยเป็นบุคคลที่เฮารัก เกยเป็นบุคคลที่เฮารักยิ่งมาก่อนแต่เฮาลืมไปแล้วตาอันเองพอคิดได้อย่างนี้แล้วความปรารถนาดีก็จะเกิดขึ้นและความรู้สึกอยากทำลายเขาก็จะคลายลงเมื่อเฮาตั้งสติหูเขาหูเฮาเฮือใดสุดท้ายเฮาจะเปลี่ยนแปลงความโกรธเป็นความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่นในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เรียกกันว่าความโกรธเป็นเรื่องที่บ่ดีเป็นเรื่องที่หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงจะต้องพยายามกำจัดความโกรธนั้นให้ได้โกทังคัตวาสุขังเสติการฆ่าความโกรธได้นั้นก็ให้เกิดความสุขในชีวิตความโกรธนั้นเกิดขึ้นได้ทุกท่วนทั่วตัวคนบอกว่าเจ้านายไพรัสดรสามัญธรรมดาเจ้าให้เจ้านาต่างหลายทั่วไปนักบวชแม้กระทั่งพระเจ้าประสงค์เอาละยกตัวอย่างอย่างอาตมาภาพเนี่ยถามว่าพระคุณเจ้ามีความโกรธก่อเขาตอบว่ามีอย่างสูงเหมือนกันละญาติโยมบางครั้งบางคราวก็ควบคุมได้บางคราวก็ควบคุมบ่ได้แต่ต้องพยายามควบคุมมันให้ได้แล้วก็มีเรื่องซ้อนใจอาตมาภาพอยู่หลายต่อหลายเรื่องสุดท้ายแล้วเฮามาคิดพิจารณาดูว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นกับตัวกับตนเฮานั้นบอกว่าเฮาจะอยู่ณที่ไหนตังใดโกรธขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่บ่ดีแทบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหมู่เฮาตั้งหลายตั้งปวงควรจะพยายามระงับดับความโกรธเหี่ยให้ได้ก่อนที่เฮาจะโกรธก่อนที่เฮาจะทำมาอย่างแบบหุนหันพันแล่นไปโบราณเพิ่นบอกว่าให้นับตึงถึง10หรือนับตั้งแต่0ถึง1หรือนับตั้งแต่0มาถึง10นับปิกไปปิกมาอยู่อย่างนั้นพยายามไตร่ตรองดูว่าอันใดมันจะผิดอันใดมันจะถูกอันใดมันจะดีหรือว่าอันใดมันจะบ่ดีเพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายต้องเกิดพิจารณาให้มั่นคงท่องแท้แน่นอนอันใดก็ตามที่เป็นของบดีอย่าเอาเข้ามาใกล้ในชีวิตของเราความโลภความโกรธความหลงกิเลส3ตระกูลนี่เนาะคือความโลภอยากได้ของเพื่อนผู้อื่นความโกรธระงับดับใจตัวเก่าบ่ได้ควบคุมตัวเองบ่ได้ความหลงจิตใจนั้นถูกอวิชชาความมืดบอดเข้ามาปิดบังหลงในสิ่งที่บ่ถูกต้องชัดเจนหลงไปเจือในสิ่งที่บ่ดีบ่งามหลงไหลได้ปลื้มไปกับสิ่งที่เฮาคิดว่ามันดีนะแต่สังคมเพิ่นว่าบ่ดีกันเพราะฉะนั้นก็พยายามตัดความโลภความโกรธความหลงอันนี้ตัดออกให้หมดอันความสุขทุกถมเหมือนลมพัดให้สัมสัตว์นั้นมั่วสุมในขุมขังคือไข้หนักรักโรคโศกเรื้อรังมาปิดบังมืดมัวทั่วตัวตนคือโทโสโมโหโลภะกล้าเป็นนายหน้าที่เข้มแข็งทุกแห่งหนให้หลงรักให้หลงชังเป็นกังวลถือตัวตนถือเราเขาไม่เข้ากามเมื่อกายแตกแยกยับแล้วดับดิ่มถมแผ่นดินอยู่เนืองแน่นไร้แก่นสารหากพะวงหลงมั่นอันธพาลติดสงสารห่างไร้ไกลนิพพานมูเฮาตั้งหลายตั้งปวงจะไกลจากพระนิพพานไปติ๊กๆถ้าเฮายังบ่สามารถควบคุมความโลภความโกรธความหลงไปได้แต่ว่าเฮาจะใกล้พระนิพพานเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยต่อเมื่อเฮาขจัดปัดเป่า ความที่จิตใจมีความโลภมีความโกรธมีความหลงลงได้ใกล้พระนิพพานเข้ามามนุษย์เราจะดีได้เพราะใจสูงเลิศกว่าฝูงเดรัจฉานเพราะการสามคือกายวาจาใจครบไตรงามพยายามฝึกฝนให้ตนดีติเตียนตนค้นหาผิดวินิจฉัยชำระใจให้ผุดพองอย่าหมองสีกำจัดบาปทำแต่บุญพุนทวีให้เกิดมีเลิศล้นจนตัวตายถึงเนื้อหนังเราฝังเผาเปื่อยเน่าหมดเกียรติยศยังคงอยู่ไม่รู้หายคุณความดีนี้แตกต่างกับร่างกายแม้ตัวตายความดีอยู่คู่แผ่นดินถ้าเราต้องการให้คนต่างปลายหลังระลึกนึกถึงเราอยู่โดยตลอดแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดกับเราในทางที่ดีอินดูเราเสียดายเราก็เพราะว่าเราบ่มีความโลภเราบ่มีความโกรธเราบ่มีความหลงรักโลภโกรธหลงนั้นเป็นสิ่งที่บ่ดีโดยแท้พระพุทธเจ้าเรียกกันว่าอกุศลมุนเหตุที่ทำให้อกุศลความบัชลาดเกิดขึ้นในใจของเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นต้นเป็นประธานพระพุทธเจ้าท่านจึงบัสสเสริญเรื่องการที่เรามีความโกรธแต่สรรเสริญเรื่องการที่เราจะฆ่าความโกรธอันนี้เอาทิ้งเอาขว้างไปเหี้ยแล้วก็ทำให้จิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์สะอาดอยู่อย่างสม่ำเสมออย่าไปโกรธมันนักอย่าไปโลภมันนักอย่าไปหลงมันหลายพยายามประคับประคองจิตใจของเรานั้นคือเป็นจิตใจที่สุขสงบเรียบร้อยดีงามอยู่ตามน้ำตามธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้กันวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อันอย่างขึ้นมาในชีวิตของเราคือนิ่งที่สุดจะดีอย่าพยายามแสดงออกด้วยกริยาอาการมึงหาพาโวยอย่าไปแสดงกริยาอาการโกรธคนนั้นคนนี้ทุกอย่างทุกประการนั้นอยู่ในภาระอยู่ในหน้าที่ของตัวเองเพื่อตัวเก่ารับภาระเพื่อตัวเก่ารับหน้าที่ของตัวเองเพื่อดีที่สุดอย่าให้หน้าที่ของเราขาดตกบกพร่องไปทำอันใดก็ตามขอให้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์งดงามทั้งในสายตาของคนอื่นทั้งในสายตาของเราเองแล้วก็ถูกต้องตามทํานองครองธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้ทุกเมื่อเชื่อวันเฮาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้ความโลภความโกรธความหลงก็จะบรรเทาเบาบางลงได้บ่ว่าจะอยู่ในสมรภูมิแห่งชีวิตบ่ว่าจะอยู่ในสมรภูมิแห่งการรบเมื่อเฮาตั้งทั้งหลายตั้งสติกำหนดไว้อย่าโกรธพยายามทำใจให้นิ่งขันติความอดทนตั้งมั่นไว้ให้สูงสูงสรุปว่าโกธังคัตตาสุขังเสติฆ่าอันยังก็มีความผิดหมดแต่ฆ่าแล้วมีความชอบมีความถูกคือฆ่าความโกรธได้ก็จะมีความสุขอันนี้คือเรื่องแห่งความโกรธเน้อญาติโยมศรัทธาต่างหลายญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตก็คือกำลังใจเราจะทำอย่างใดให้เราเป็นคนเข้มแข็งบ่ท้อถอยง่ายๆและมีกำลังใจมากมายบ่มีที่สิ้นสุดเราคงเคยได้ฟังคำแนะนำในประเด็นนี้มานักพอสมควรคราวนี้อาตมาภาพจะยกเอาภาพรวมว่า เราต้องทำอย่างไรกันบ้างจึงจะทำให้ชีวิตเราเกิดกำลังใจเพื่อญาติโยมจะได้นำไปสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าที่เรายังหู้สึกขาดกำลังใจอยู่นั้นก็เพราะว่ายังขาดอะไรอีกแล้วก็ควรจะเสริมเพิ่มเติมประเด็นไหนเพื่อกำลังใจของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองต้องอาศัยหลักความจริงเรื่องมรรคมีองค์8ถ้าฝึกตัวเองตามหลักของมรรคมีองค์8แล้วกำลังใจของเราก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่คำว่ามรรคมีองค์8นั้นมาจากไหนถ้าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเคยได้อ่านเคยได้ฟังเคยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประวัตินั้นกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจ4อริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นประกอบไปด้วยทุกข์นั่นก็คือความบัดสบายกายบัดสบายใจสมุทัยนั่นก็คือเหตุของการทำให้เกิดทุกข์นิโรธภาวะแห่งความดับทุกข์และก็มรรคหนทางที่จะก้าวเข้าไปสู่ความดับทุกข์ได้อันนี้เป็นหลักอยู่4ประการเรียกว่าอริยสัจ4ในหลักของอริยสัจ4นั้นเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเป็นเรื่องที่เฮาตั้งหลายจะต้องตั้งใจศึกษาอย่างแท้จริงจึงจะเข้าใจบทพระธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้านี้นั่นก็คือเฮาท่านทั้งหลายต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมรรคมรรคมีองค์8มรรคแปลว่าหนทางหนทางที่จะพาเราก้าวเข้าไปสู่ภาวะของนิโรธได้แก่การดับทุกข์บ่มีความทุกข์กายทุกข์ใจอันใดเกิดขึ้นแหมมรรคมีองค์8นั้นประกอบไปด้วยอย่างที่1สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือการมีปัญญาหันชอบมีความหันถูกได้แก่ภัยก็ตามที่ปลูกฝังความหันถูกให้เกิดขึ้นกับตัวเองโดยมีความเชื่อมั่นเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มักจะมีกำลังใจเวลาเจอกับอุปสรรคปัญหานักๆบ่ท้อแท้บ่ท้อถอยเพราะรู้ว่าเป็นวิบากกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตถือว่าตอนนี้เราจะต้องชดใช้หนี้กรรมเก่าหนี้ก็ลดไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วทำอย่างใดเราจะสร้างต้นทุนใหม่ทุ่มเทความดีขึ้นนักขึ้นไปแหมเพื่อความดีที่เราทำจะได้ไปเจือจางวิบากกรรมเก่าให้อ่อนลงพอถึงคราวมีอย่างดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะบันลงระเริงเกินไปมีสติแล้วทำความดีได้อย่างต่อเนื่องคนที่มีสัมมาทิฏฐิคือคนที่มีความกตัญญูระลึกนึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ก็มักจะมีกำลังใจบัดทำมาอย่างที่บดีเพราะกลัวพ่อแม่เสียใจพอถึงคราวจะทำมาอย่างดีๆก็จะตั้งใจทำพออยากให้พ่อแม่ได้จื่นอกจื่นใจคนที่มีสัมมาทิฏฐิจะมีบุคคลที่เป็นต้นแบบอยู่ในใจยกตัวอย่างก็คือมีพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบส่งผลให้เรามีพลังขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความเป็นต้นแบบนั้นคือเฮาก็เจริญรอยตามพระพุทธองค์อยากจะเป็นอย่างพระพุทธองค์อย่างน้อยที่สุดเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทได้สักข้อสองข้อก็ดีขึ้นอย่างอี้ก็ทำเมื่อเฮามีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือสัมมาทิฏฐิแปลว่าความหันที่ถูกต้องต่อมาคือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบความคิดถูกความคิดในเชิงบวกความคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งที่จะดึงให้เราคิดลบไปได้นั้นเกิดจาก3เรื่องได้แก่1คิดหมกมุ่นในกามหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องกามรมณ์2คิดพยาบาทปองร้ายคิดร้ายคนอื่นอยากจะแก้แค้นอยากจะทำร้ายเขาเพื่อนำใจอย่างที่3คือคิดเบียดเบียนเขามีความคิดลบเกิดขึ้นในใจบ่ชอบใจเขาจึงคิดอยากจะให้เขาย่ำแย่คิดแต่จากการแกล้งเขาอยากให้เขาตกต่ำไปกว่าที่เขาเคยเป็นอยู่ความคิดเหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความคิดเฮาก็จะสัมผัสได้ว่าคุณภาพใจของเฮานั้นตกต่ำลงแต่ถ้าเฮาเลี่ยงความคิดลบทั้ง3ข้อนี้ได้เฮาก็จะคิดออกจากกามบ่คิดพยาบาทและบ่คิดเบียดเบียนนี่เองจะเป็นพลังเกื้อหนุนให้ความคิดเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นมาพลังใจเฮาจะเพิ่มพูนขึ้นมาทันทีแล้วเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ประการต่อมาสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบพอเฮาอู้เป็นและคิดบวกก็จะเกิดกำลังใจแต่ถ้าเฮาคิดลบก็จะบั่นทอนคุณภาพใจของเฮาคำอู้ที่ติดลบที่บั่นทอนกำลังใจตัวเองคือพูดเรื่องไม่จริงพูดคำหยาบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาทะเลาะกันพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระและก็โอ้อวดตัวเองอย่างนี้เป็นต้นถ้าอู้อย่างนี้มาใดคุณภาพใจก็ตกต่ำโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายเป็นต้นว่าสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กพ่องไลน์พ่อง TikTok พ่องอย่างนี้นะพออู้หรือพิมพ์ออกไปแล้วคนฟังคนอ่านบ่หันตัวคนอู้ทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจจริงๆแล้วเมื่อใดที่เฮาใช้คำหยาบคุณภาพใจของเฮาก็จะตกต่ำลงทันทีเพราะฉะนั้นเฮาจึงควรหลีกเลี่ยงคำอู้ติดลบคำอู้ที่มันบั่นทอนกำลังใจบ่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตามแต่ฮู้อู้แต่สัมมาวาจาคือการเจรจาชอบเท่านั้นเองทีนี้ต่อมาสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือการทำงานชอบมีความประพฤติดีได้แก่การบัตรพิศินพิธรรมบรังแกเปิ้นผู้อื่นบาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบาลักเล็กขโมยน้อยบายักยอกทรัพย์ของคนอื่นและบาประพฤติผิดในกรรมถ้าเขาเผลอทำพิศินเป็นต้นว่าไปลักไปขโมยของเปิ้นผู้อื่นหรือประพฤติผิดในกรรมเมื่อใดก็เหมือนมีรอยแผลฝังอยู่ในใจกลายเป็นงัวสันหลังวะเพียงแค่กาบินผ่านก็เสียวสันหลังบูบไปเลยความอาถรรพ์ความเชื่อมั่นและกำลังใจในตัวเองจะตกต่ำลงทันทีแต่ถ้าเราทำการงานชอบบ่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แก้วกล้าอาถรรพ์ในที่ประชุมชนกำลังใจและความเชื่อมั่นก็จะเกิดติดตามตัวมาต่อมาคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองในทางที่ชอบการประกอบอาชีพการงานที่สุจริตเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองที่ได้มาด้วยความถูกต้องชอบธรรมจึงเกิดความอาถรรพ์และเกิดกำลังใจแม้เฮาจะไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่ทุกอย่างหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจึงเกิดความเชื่อมั่นและความภูมิใจแต่ถ้าเมื่อใดที่เฮาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดใจเฮาจะต้องคอยระแวงทรัพย์ที่หามาได้เพราะมันได้มาโดยไม่ชอบกลัวว่าเขาจะมาเอากลับไปเมื่อใดก็บ่ฮู้ความเชื่อมั่นและความมีกำลังใจก็จะถูกบั่นทอนลงไปเพราะฉะนั้นการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบก็คือการสร้างกำลังใจอย่างหนึ่งต่อมาคือสัมมาวายามะสัมมาวายามะก็คือความเพียรชอบมีความวิริยะอุตสาหะถ้าเราไม่ขยันวันๆเราแต่เดินเล่นนอนเล่น สนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆความเชื่อมั่นและกำลังใจก็บังเกิดแต่ถ้าไผ่ได้คิดแล้วก็ลงมือทำทันทีความสำเร็จที่เกิดจากงานแม้เพียงเล็กน้อยก็จะเสริมสร้างความภูมิใจความมั่นใจและกำลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราต่อมาคือสัมมาสติคือมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งฝันบ่เป็นคนฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยบ่เป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจะมองหนึ่งกึดได้เป็นสิบเรื่องสาวเรื่องหรือว่ามัวแต่ฝันถึงอนาคตโดยขาดการลงมือทำสุดท้ายอยู่แต่ในโลกแห่งความฝันและบ่กล้าออกมาผจญโลกแห่งความเป็นจริงแต่คนใดมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวจะยิบจะจับอะไรอย่างก็มีสติจดจ่ออย่างนี้ความมั่นใจและกำลังใจก็เกิดเพิ่มพูนขึ้นลำดับต่อมาคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือมีสมาธิชอบบอกว่าจะทำอะไรอย่างก็มีจิตใจจดจ่อแน่วแน่บ่เป็นคนจับจดเพราะความสำเร็จของงานจะบังเกิดกำลังใจและความเชื่อมั่นก็บังเกิดติดตามตัวมาถ้าเรามีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ทำนั่งสมาธิก็ตั้งใจจริงทำงานก็มีสมาธิในงานจะทำอะไรอย่างก็มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นทำอย่างนี้เหมือนกับการเอาแว่นขยายไปรวมแสงเป็นจุดเดียวพลังจะเพิ่มทับทวีคุณใจคนเฮาก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้ฟุ้งซ่านพลังมันก็กระจายหายไปหมดแต่เมื่อใดที่เฮามุ่งจุดสนใจไปในจุดเดียวกันและมีสมาธิตั้งมั่นพลังใจจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นคนที่ต้องการสร้างกำลังใจจะต้องรู้จักการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอตัวเองผลของการขาดกำลังใจขอยกตัวอย่างเรื่องราวผลของการมีกำลังใจและก็มีการขาดกำลังใจการมีกำลังใจและการขาดกำลังใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้คือว่าคนเฮานี่เนี่ยพอกำลังใจมีอยู่กับตัวกับตนของเฮาแล้วอยู่ที่ไหนเฮาก็สามารถทำการทำงานนั้นได้ให้ประสบผลสำเร็จยกตัวอย่างเป็นต้นว่าทหารที่เปิ้นไปชายแดนแต่ว่าเปิ้นมีของขลังอยู่อย่างหนึ่งอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อเปิ้นฮื้อมาหรือบางคนนั้นก็อาจจะถือว่ามารดาเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงส่งอาจจะคลิปเอาตัดเอาชายผ้าหนุ่งของมารดาติดตามตัวไปตัวเองทีนี้พอไปอยู่ที่ชายแดนแล้วก็เกิดกำลังใจขึ้นมากำลังใจก็ให้เกิดสติบัตรมาอย่างแบบบุ่มบั่มเวลาเผชิญหน้ากับข้าศึกก็บ่ใช่ว่าจะยกปืนกำปืนออกไปยิงกับข้าศึกโดยปราศจากการคิดไตรตรองรอบคอบก็จะต้องคิดทางหนีทีไล่หาที่กำบังแนวกระสุนไว้ตอนนี้เพราะว่าเปิ้นมีกำลังใจคือมีกำลังใจว่าอย่างใดพระต้องปกป้องคุ้มครองเปิ้นอย่างใดแม่ก็ต้องปกป้องคุ้มครองเปิ้นด้วยอำนาจพระคุณของแม่นี่คือคนมีกำลังใจแต่ถ้าหากว่าคนมันขาดกำลังใจและญาติโยมคนขาดกำลังใจก็มักจะมีใบหน้าใบตาท่าทางที่ดูบ่สดชื่นแจ่มใสบ่เปล่งปลั่งบ่มีสง่าราศีอันใดดีเต้าตีกวนคนมีกำลังใจและบ่มีกำลังใจนี่มันแตกต่างกันถ้ามีกำลังใจแล้วมันคิดมันทำมันพัฒนาตัวเองให้เจริญการกรุงรุ่งเรืองสืบต่อไปในภายภาคหน้าก็จะเป็นผลดีกับตัวเองสรุปสุดท้ายการสร้างกำลังใจก็ประกอบไปด้วยหลัก8ประการคือ1สัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาหันชอบมีความหันถูกภัยก็ตามที่ปลูกฝังความคิดความเห็นที่มันถูกต้องให้เกิดขึ้นกับตัวเองเชื่อมั่นกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่อันนี้กำลังใจเกิดขึ้นละข้อที่หนึ่งข้อที่สองสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบคิดถูกคิดบวกคิดในเชิงสร้างสรรค์บ่ไปคิดพยาบาทปองร้ายบ่หมกมุ่นติดอยู่ในปัญจกามคุณบ่ไปเบียดเบียนทำร้ายเปิ่นความคิดในเชิงลบนั้นมันจะพาเฮาไปในทางที่บ่ดีแต่ความคิดในเชิงบวกจะพาจิตใจของเฮาเพื่อเกิดกำลังใจขึ้นมาอย่างที่สามคือสัมมาวาจาการเจรจาชอบอู้จาให้มันนุ่มนวลม่วนเพราะอู้เป็นคิดเป็นอู้ไปในทางบวกกรรมอู้อันใดที่มันสุภาพอ่อนน้อมก็จะพาให้เฮาประสบผลสำเร็จในชีวิตมีกำลังใจเป็นอย่างดีต่อมาข้อที่สี่สัมมากัมมันตะคือการทำงานชอบมีความประพฤติดีงามได้แก่ไม่ทำผิดศีลคือไม่รังแกคนอื่นเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบลักเล็กขโมยน้อยบยักยอกทรัพย์ของเขาและก็บ่ประพฤติผิดในกามต่อมาข้อที่5สัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงอาชีพในทางที่ชอบการเลี้ยงชีพของตัวเองเลี้ยงชีวิตของตัวเองในทางที่ถูกต้องอาชีพการงานสุจริตเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองที่ได้มาด้วยความถูกต้องชอบธรรมข้อต่อมาคือข้อที่6สัมมาวายามะคือมีความเพียรชอบอุตสาหะวิริยะขยันอยู่ตลอดบ่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์คิดสร้างความภาคภูมิใจความมั่นใจให้กับตัวเองเมื่อการงานเฮาประสบผลสำเร็จก็มั่นใจเกิดกำลังใจมาละทีนี้ต่อมาข้อที่7สัมมาสติมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมบ่คิดฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยคนคิดไปสปะอันปันจอกนั้นคิดนักทำให้สติของเฮานั้นบ่อยู่กับตัวกับตนภัยก็ตามที่มีสติอยู่กับตัวกับตนจะยิบจะจับอันอย่างก็มีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่างนี้เกิดความมั่นใจกำลังใจก็เพิ่มพูนขึ้นข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธิการมีสมาธิชอบความตั้งใจมั่นในตามที่ชอบทำอันอย่างก็จิตใจจดจ่อแน่วแน่มาเป็นคนจับจดผลที่สุดก็การงานก็สำเร็จเฮาก็จิตใจจะเป็นจิตใจที่ดีแล้วก็มีสมาธิความตั้งมั่นทำมาอย่างก็ถูกต้อง8อย่าง8ประการนี้เป็นหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนบรรดาเวนยสัตว์พระสาวกทั้งหลายทั้งปวงมาตั้งแต่อดีตกาลจนกระทั่งพระองค์ท่านนั้นสามารถสร้างบรรดาสาวกขึ้นมาได้ด้วยความถูกต้องและช่วยกันพัฒนาจิตใจของมนุษย์คนเฮาเฮือก้าวเข้าไปสู่ภูมิธรรมชั้นสูงถึงแม้ว่าณปัจจุบันวันนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปเมินนานแล้วก็ตามแต่ว่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงวางหลักธรรมไว้ให้เฮาได้ประพฤติปฏิบัติอยู่มาจนถึงทุกวันนี้โลกมีความสุขกายสบายใจโลกมีสันติธรรมเกิดขึ้นด้วยกันก็เพราะเหตุผลว่าเฮามีความสุขกายสบายใจอันเกิดจากการที่มีกำลังใจอันเกิดจากการที่เฮาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนั่นเองนี่คือลักษณะแห่งการสร้างกำลังใจญาติโยมทั้งหลายอยากมีกำลังใจก็จงพยายามเจริญรอยตามมรรคมีองค์8นี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ายรายการนี้ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมทำบุญเข้าวัดกับอาตมา ร่วมทำบุญตอดพระป่าสามัคคีสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงและก่อสร้างพระเจดีย์ของวัดหนองอ้อที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮ้ปรากฏชื่อเสียงเรียงนามดังต่อไปนี้อันดับแรกหมายมีตั้นร้อยตำรวจโทธีรวิทย์คุณกัญญาคุณพลทานมณีวันร่วมทำบุญตอดพระป่าสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงตั้งมดตั้งปวงจำนวน 1,000 บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่วิเฮือนยะมาวิรันพร้อมด้วยลูกหลานได้ร่วมทำบุญตอดพระป่าสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงจำนวน500บาทร่วมทำบุญสร้างเจดีย์วัดหนองอ้อจำนวน300บาททำบุญเก้าวัด200บาทและบำรุงก้าน้ำก้าไฟวัดสุพรรณรังสี200บาทรวมทั้งหมดทั้งปวงเป็นเงินจำนวน 1,200 บาทตวานี้คุณโยมกันดาลูกสาวของแม่วิเฮือนยะมาวิรันเปิ้นได้โอนมาถวายอาตมาภาพเป็นที่เรียบร้อยละเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพิเชษคุณโยมวลารักษ์ธนัญชัยร้านแม่ขาพาณิชย์เปิ้นได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสังฆทานทำบุญเก้าวัดนี้1ชุด1,000บาททำบุญตอดพระป่าในการสร้างเสาวิหารของวัดป่าสางหลวงจำนวน 1,000 บาทอาตมาภาพก็ได้รับอนุโมทนาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมอินสอนคุณโยมจิรนันท์นุ่นยวงอันนี้จากบ้านปังกอตันอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนร่วมทำบุญสมทบพระป่าสร้างวิหารวัดป่าซางหลวงจำนวน300บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่บัวไหลกันทิยะจากบ้านปากล้องอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนร่วมทำบุญสร้างวิหารมาจำนวน200บาทคุณครูวัชรีชัยสวัสดิ์อันนี้จากบ้านปากล้องป่าสางเหมือนกันร่วมทำบุญสมทบพระป่าสามัคคีสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงแหมจำนวน100บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมฐานิตาสารีบุตรหรือเครือฟันและก็คุณโยมมันธนาสารีบุตรอันนี้ร่วมทำบุญตานพระป่าสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงจำนวน500บาทท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยท่านรองศาสตราจารย์วิยดาตันวัฒนากุลร่วมทำบุญสร้างวิหาร500บาทร้อยตรีเรวัตสารีบุตรคุณโยมแม่รัชนีคุณโยมนัทปิยะตันวัฒนากุลร่วมทำบุญสร้างวิหารวัดป่าสางหลวง 1,000 บาทสร้างพระเจดีย์วัดหนองอ้อแหมจำนวน500บาทร้อยตำรวจเอกมนเทียนมณีครับร่วมทำบุญมาจำนวน200บาทคุณโยมอำไพวันตันวัฒนากุลร่วมทำบุญสร้างวิหาร200บาทคุณโยมจันฉายบุญป้อร่วมทำบุญสร้างวิหารมาแหมจำนวน200บาทอันนี้ก็เป็นชื่อเสียงเรียงนามของคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ได้แสดงกุศลเจตนาปารภร่วมทำบุญตานก้าน้ำก้าไฟก็มีร่วมทำบุญตานเข้าวัดก็มีสมทบในการตอดพระป่าสามัคคีสร้างเสาวิหารของวัดป่าสางหลวงและก่อสร้างพระเจดีย์ของวัดหนองอ้อที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮ้ซึ่งอาตมาภาพได้รับบริจาคมาตามดังที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายฟังวันนี้อาตมาภาพอยู่วัดบ่ได้ไปไหน ประออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทท่านใดมีกุศลเจตนาปารภอยากจะร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพก่อนน้อมเอิญเชิญชวนได้เน้อบริจาคปัจจัยกันมาได้หรือจะมาทำบุญที่วัดก็ได้หรือท่านใดฟังแล้วอยากจะไปทำบุญเข้าวัดกับอาตมาก่อนน้อมเอิญเชิญชวนติดต่อประสานงานมาได้เน้อวันนี้อาตมาภาพมาได้ไปศาสนกิจต่างใดจะอยู่เพี้ยวพัดปัดกวาดวัดวาอารามพอเมื่อนานสันเล่าละการงานเฮาก่อนนักมาได้ดู
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ
8: เช้าวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนไทยแลกเปลี่ยนมุมมองกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในนิวซีแลนด์รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งการพบปะชุมชนไทยเป็นภารกิจสุดท้ายของการเยือนก่อนที่นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์กลับประเทศไทยในวันนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:45 นาทีซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
2: ์กรมอนามัยเร่งส่งทีมเซิร์ชดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
9: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านได้มอบให้ทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เข้าสนับสนุนการจัดการด้านสุขาภิบาลสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมทั้งประสานความพร้อมกับทีมเซิร์ชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการประเมินศูนย์พักพิงตามหลักการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม7มิติครอบคลุมการจัดการน้ำสะอาดน้ำบริโภคการจัดการการสุขาภิบาลอาหารการจัดการห้องน้ำห้องส้วมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรคการจัดสภาพแวดล้อมและการระบายอากาศภายในศูนย์พักพิงให้สะอาดปลอดภัยและเหมาะสมตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและดูแลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางหากได้รับการร้องขอจากพื้นที่เบื้องต้นทีมโลจิสติกศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนจังหวัดน่านประกอบด้วยชุดวีคลีน100ชุดส้วมกระดาษพร้อมปูนขาวและถุงดํา200ชุดชุดตรวจคอรีนอิสระคงเหลือในน้ำบริโภค5ชุดชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำอย่างละ150ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
2: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยข้อควรรู้สำหรับผู้สูงอายุวัย60ปีขึ้นไปที่เริ่มทำงานใหม่ไม่ต้องส่งเงินสมทบมาตรา33แต่ยังได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนส่วนคนที่ทำงานต่อกับนายจ้างเดิมหลังอายุครบ60ปียังคงต้องจ่ายเงินสมทบมาตรา33
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่าบุคคลที่มีอายุเกิน60ปีและเพิ่งเข้าทำงานใหม่จะไม่อยู่ในความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และไม่มีการหักเงินสมทบประกันสังคมจากค่าจ้างอย่างไรก็ตามลูกจ้างกลุ่มนี้ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอาทิค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดและค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัวในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างตามระยะเวลาที่แพทย์สั่งให้หยุดงานรวมถึงกรณีมีการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพและเสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมย้ำว่าต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างการเริ่มทำงานใหม่เมื่ออายุเกิน60ปีกับการทำงานต่อเนื่องกับนายจ้างเดิมโดยหากลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33อยู่ก่อนอายุ60ปีและยังคงทำงานกับนายจ้างเดิมอย่างต่อเนื่องจะยังคงมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และต้องส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ5ของค่าจ้างต่อไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายตราบเท่าที่ยังคงมีสถานะ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
12: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการอูข่าวเล่าความนะครับเจ้าวันนี้ครับปาการเจ้าของวันเสาร์ที่22 สิงหาคม 2569นะติดตามในเรื่องของลักษณะอากาศกันสักหน่อยเนาะปาการในช่วงแรกจะนี่นะครับลักษณะอากาศสัก4ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองนะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับภาคเหนือของเฮาก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับฝนก็ลดลงมาแล้วเนาะคุณผู้ฟังครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกนะเพชรบูรณ์และจังหวัดตากนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะติดตามในเรื่องของสภาพอากาศตัวเองคุณผู้ฟังครับแล้วก็บ่ได้ลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันตัวอากาศเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวฝนนะเดี๋ยวลมนะครับรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้นะครับก็ฝนตกเนาะก็ส่งผลให้ความชื้นในดินและก็ในอากาศเนี่ยสูงพี่น้องเกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและก็แบคทีเรียยกตัวอย่างเช่นโรคแทรกดำในอ้อยและก็โรคแอนแทกโนสเป็นต้นนะครับระยะนี้ฝนตกชุกความชื้นในอากาศและก็ดินสูงนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและก็แบคทีเรียเช่นโรคราดำในลำไยกานะครับโรคแอนแทกโนสในกาแฟและก็โรคหลักเน่าโคนเน่าในไม้ผลเป็นต้นพี่น้องเกษตรกรก็ดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเน้อบ่ได้ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในตีจื้นแจ้เป็นระยะเวลานานๆ นะครับแล้วก็พื้นที่เกษตรกรท่านใดนะครับอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยก็ควรระวังอันตรายแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งไว้ตวยอันนี้ก็คือนะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตล่าสุดนะครับ6 นาฬิกาของเจ้าวันนี้นะครับเดี๋ยวมาพักฟังเพลงกันสักคำหน่อยวันนี้วันหยุดนะครับฟังข่าวสลับกับเสียงเพลงหลายๆนะคือสมกับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกท่านเลย

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: กลับมาเจอกันในช่วงนี้ครับช่วงที่2ของรายการแฮปปี้ติดตามข่าวเบาๆเนาะคุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับการฟ้อนเนาะคุณผู้ฟังจังหวัดละปูนนะครับก็มีนะเตรียมนะครับงานเสวนานะเข้าร่วมเสวนาฟ้อนเมืองเมืองฟ้อนนะครับไวยากรณ์ของร่างกายที่มีชีวิตแห่งล้านนานะมุ่งเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปินและผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือแต่เจ้านี่ครับนะ 10:30 นที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้มอบหมายให้นางสุกลรัตน์จันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปูนร่วมเป็นเกียรติในงานเสวนาฟ้อนเมืองเมืองฟ้อนนะไวยากรณ์ของร่างกายที่มีชีวิตแห่งล้านนานะเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปินนะและผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงล้านนานะครับก็จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภฤกษ์โพธิภัยรัตนาคณบดีคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมงานเสวนาและรับชมการแสดงฟ้อนเมืองเมืองฟ้อนไวยากรณ์ของร่างกายที่มีชีวิตแห่งล้านนานะครับสำหรับโครงการดังกล่าวก็มุ่งเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปินและผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือพร้อมรวบรวมและบันทึกข้อมูลศิลปินและครูภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงล้านนาถึงรุ่นเก่าถึงรุ่นใหม่นะครับตลอดจนเป็นการสร้างพื้นที่และก็โอกาสคือกับศิลปินนั่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็แสดงศักยภาพร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมนะเพื่อสะท้อนองค์ความรู้อัตลักษณ์นะและก็พลวัตของศิลปะการแสดงล้านนาผ่านร่างกายการเคลื่อนไหวและการสร้างสรรค์ร่วมสมัยนะครับทั้งนี้นะครับการมีส่วนร่วมของคณะการสื่อสารมวลชนในกิจกรรมดังกล่าวนี่ก็สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายและการสื่อสารสู่สาธารณะงาซ่อมพร้อมส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารกับศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้ทุนทางวัฒนธรรมของล้านนาได้รับการต่อยอดและถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นแห่งกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางจังหวัดลำปูนก็ได้ส่งตัวแทนไปนั่นก็คือนางสกุลรัตน์จันมณีนะครับเขาร่วมโครงการดีๆนะงานเสวนาฟ้อนเมืองเมืองฟ้อนไวยากรณ์ของร่างกายที่มีชีวิตแห่งล้านนานะครับก็ไปเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปินและก็ผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือนั่นเองคุณผู้ฟังครับถือว่ามีข่าวดีมาอุ้มเอิงคุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบกันนะคุณผู้ฟังฮู้ก็ว่าต่างอบจ.ลำปูนนะครับเดินหน้านะสู่ขนส่งสาธารณะยุคใหม่มีการตรวจเข้ม EV บัสนะครับก่อนให้บริการประชาชนย่ำนะครับพร้อมก่อนวิ่งปลอดภัยก่อนให้บริการนะครับวันที่3สิงหาคม2569อบจ.ลำปูนนะครับก็เดินหน้ายกระดับระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดปูนลำปูนนะสู่การเดินทางรูปแบบใหม่ติดทันสมัยสะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกอบจ.ลำปูนก็ได้มอบหมายให้นายไพรัชยะสง่ารองนายกนะอบจ.ลำปูนพร้อมด้วยนายสืบสวรรค์เก่งสาริกันนะครับและก็นายพิทักษ์ปันสินเลขานุการนายกอบจ.ลำปูนร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความพร้อมนะครับของรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV bus เนาะก่อนนำมาให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดลำปูนนะครับการตรวจสอบครั้งนี้ก็มุ่งเน้นความพร้อมในทุกด้านนะถึงสภาพตัวรถระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระบบความปลอดภัยตลอดจนองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนดไว้นอกจากนี้นะครับคณะทีมงานคณะกรรมการตรวจรับก็ยังได้ร่วมนั่งทดสอบนะครับการเดินรถตามเส้นทางแต่นะครับรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของจุดให้บริการและระบบชาร์จไฟฟ้านะสำหรับรถโดยสารเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการใช้งานแต่นะครับก่อนที่จะเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการนะอบจ.ลำปูนนะครับก็คือความสำคัญกับแนวคิดนะพร้อมก่อนวิ่งปลอดภัยก่อนให้บริการ พราะการยกระดับระบบขนส่งสาธารณะบ่ได้มุ่งเน้นเพียงการนำรถโดยสารรุ่นใหม่มาให้บริการเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยความสะดวกและก็ประสบการณ์การเดินทางของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้ระบบขนส่งสามารถตอบโจทย์การเดินทางของคนลำปูนในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับรถยนต์นะครับสำหรับรถที่จะนำมาให้บริการเป็นรถโดยสารมินิบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้านะครับก็ได้รับการจัดเตรียมรูปแบบและสีสันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่ทางอบจ.ลำปูนกำหนดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการประชาชนและก็เป็นแห่ง19สำคัญในการนำเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้กับระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเบื้องต้นครับ EV Bus นี่ก็เตรียมให้บริการนะเส้นทางสาย2วงกลมเมืองลำปูนนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมโยงพื้นที่เมืองกับพื้นที่เศรษฐกิจและก็นิคมอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาผู้ใจแรงงานและก็ผู้เดินทางในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้ามาให้บริการนี่นะครับก็นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะคือมีความทันสมัยแล้วนะก็ยังเป็นแถมส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงและก็มุ่งสู่การเดินทางที่สอดคล้องกับบริบทของเมืองในอนาคตทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันเวลากำหนดการเปิดให้บริการรวมถึงรายละเอียดเส้นทางอย่างเป็นทางการจะแจ้งประชาสัมพันธ์ในเดือนกันยายน2569นี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนเพื่อเตรียมพบกับแห่ง19สำคัญของระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดลำปูนครับก็บ่ได้ลืมนะไปศึกษากันได้นะครับเส้นทางรถมินิบัส EV ของอบจ.ลำปูนก็จะผ่านตีหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนหรือว่าสวท.ลำปูนตัวนะครับจะฝากคุณผู้ฟังนะมาช่วยกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยทุกช่วงทุกรายการจะมาอุ้มเอิญคุณผู้ฟังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใจรถใจรานะครับบ่ว่าจะเดินทางไกลหรือไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางเนาะนั่งรถโดยสารขึ้นรถขึ้นลาคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งรวมถึงผู้ขับขี่ตัวเองนะครับแล้วก็บ่ได้ลืมนะครับเคารพกฎจราจรนะใช้ความเร็วตามกฎหมายเปิ้นกำหนดน้องบ่ได้เกิน90ก็ดีละนะค่อยๆไปฝนตกชนิดถนนมันลื่นเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าตัวเองเนอคุณผู้ฟังเพิ่มระยะเบรกให้เฮานะเพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและที่สำคัญบ่ได้เล่นมือถือขณะขับขี่นะครับเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งบ่ได้ฟังบ่ได้หีบเดินไปเดินทางไปทางใดเนาะปะฝนตกหนักตกหลายสอบปั๊มหยุดก่อนจอดพักก่อนรอฝนซาก่อยเดินทางต่อนะครับบ่ได้ฟังบ่ได้หีบเนาะเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิจิโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งอิมครานิปกระจายให้โรงพยาบาลแล้ว 2,880 กล่องคาดกระจายครบ 23,000 กล่องภายในเดือนตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยาอิมครานิปซึ่งเป็นยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าชนิดรับประทานผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสปสช.ครับจำนวน 690,000 เม็ดหรือ 23,000 กล่องครับเพื่อจะนำไปกระจายแก่โรงพยาบาลต่างๆสนับสนุนครับให้ผู้ป่วยทั่วประเทศนั้นสามารถจะเข้าถึงยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับและเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัว รัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ครับได้ทยอยจัดส่งยาอิมครานิปให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลราชวิถีแล้วครับรวม 2,880 กล่องมีผู้ป่วยครับได้รับยาแล้ว215รายครับจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 4,420 รายและก็เตรียมส่งเพิ่มนะครับอีก3งวดด้วยกันครับให้โรงพยาบาลต่างๆจนครบตามจำนวน 23,000 กล่องครับภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์บัตรทองเข้าถึงยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพครับทางนี้ครับในปีงบประมาณ2570ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะสามารถผลิตยาอิมมาทินิปได้ทั้งขนาด100และ400มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้แพทย์นั้นสามารถเลือกขนาดยาได้เหมาะสมกับแผนการรักษาของผู้ป่วยในแต่ละรายครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาและส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องประชาชนไปดูกันต่อที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือ4ด้านพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นายคริสโตเฟอร์ลักซอนในโอกาสครับเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยนายกครับผู้นำทั้งสองประเทศนั้นร่วมลงนามปฏิญญาว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตครับทั้งนี้ครับในการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศนั้นมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ครับปีนี้ถึงปี2030ได้แก่เรื่องการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะครับการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงออนไลน์รวมไปถึงการฆ่ามนุษย์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงครับด้านเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมที่ทั้งสองฝ่ายสองประเทศนั้นมุ่งขยายการค้าและการลงทุนโดยมีการตั้งเป้านะครับว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าสองประเทศ3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588ครับพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานครับส่วนด้านการศึกษาวัฒนธรรมและประชาชนนั้นจะมีการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะขณะที่ด้านของภูมิภาคและพหุภาคีจะประสานงานผ่านอาเซียนเอเปกและกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงครับนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายไทยและฝ่ายนิวซีแลนด์นั้นได้ลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษาพร้อมยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงครับกรุงเทพโอ๊กแลนด์ในเดือนมีนาคมปี2570ครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศของทั้งไทยและนิวซีแลนด์นั่นเองแหละครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างครับรองนายกยศชนันลงพื้นที่ติดตามฟื้นฟูเมืองน่านหลังอุทกภัยเร่งคืนสู่ภาวะปกติพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยนะครับตีคล้องร้องข่าวขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเมืองน่านครับหลังสถานการณ์อุทกภัยนั้นเริ่มจะคลี่คลายซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านรองนายกนั้นติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการทำความสะอาดการเก็บกู้สิ่งกีดขวางและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคครับเพื่อให้เมืองน่านครับกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับโดยกรมชลประทานครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านและมณฑลทหารบกที่38ก็สนับสนุนเครื่องจักรกลรถบรรทุกน้ำฉีดล้างโคลนทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนพร้อมด้วยจิตอาสามณฑลทหารบกที่38 เทศบาลเมืองน่านและองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านรวมไปถึงครับพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันเก็บกวาดล้างถนนเร่งฟื้นฟูเมืองน่านภายหลังประสบอุทกภัยครับทั้งนี้ครับฝากฝั่งของรัฐบาลเองนั่นก็จะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับจังหวัดน่านเองครับยังคงบูรณาการทุกภาคส่วนในการเร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้เศรษฐกิจให้ชุมชนและโดยเฉพาะชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนครับกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดจากเรื่องของอุทกภัยที่น่านครับมาดูกันที่เรื่องของนิทรรศการ Speak Up รัฐมนตรีสุภมาศชวนประชาชนชมนิทรรศการ Speak Up ครั้งแรกของไทยครับเปลี่ยน200เสียงร้องเรียนเป็นงานศิลป์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อครับว่าสคบเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะสะท้อนปัญหาผู้บริโภคหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Speak Up เราต้องไม่ยอมจำนนซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนครับจัดขึ้นและครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยครับร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำหรับในงานครับในการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้นเป็นการแสดงผลงานกว่า200ภาพที่กลั่นจากเรื่องจริงของผู้บริโภคครับโดยนายบุญเชิดเข็มเงินศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานครับนำ4ประเด็นนโยบายมาตีความเป็นภาพเล่าเรื่องขณะที่นางสาวจารินีเมธีกุลศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนมากกว่า100คนแล้วนำถ้อยคำเหล่านั้นครับและประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดเป็นผลงานอีกชุดหนึ่งทั้งหมดครับเชื่อมโยงกับ4ประเด็นนโยบายที่ภาคประชาชนขับเคลื่อนในปีนี้ครับได้แก่การยืนยันตัวตนผู้ขายออนไลน์การจัดระเบียบสายสื่อสารการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท้องถิ่นและความเป็นธรรมของสัญญาห้องเช่าและหอพักครับโดยประเด็นที่อยู่ในอำนาจของสคบโดยตรงมีความคืบหน้าแล้วครับทั้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่ควบคุมสัญญาธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยพุทธศักราช2568ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขนะครับค่าน้ำค่าไฟและเงินประกันให้เป็นธรรมกับผู้เช่าและข้อเสนอเรื่องการยืนยันตัวตนผู้ขายออนไลน์ที่สคบนั้นก็รับไปดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับทางด้านของพ่อเมืองกรุงเทพครับรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุนะครับว่าเสียงของประชาชนนั้นไม่ใช่การสร้างปัญหาให้เมืองครับแต่เป็นข้อมูลครับที่บอกว่าเมืองนั้นยังมีจุดใดที่ต้องทำให้ดีขึ้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับร่วมชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับระหว่างวันที่18ครับถึง30สิงหาคมนี้ครับณห้องนิทรรศการชั้น3หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและหากพี่น้องประชาชนครับพบการถูกเอารัดเอาเปรียบขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนสคบเลยครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัดครับทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาครับคือหลักฐานที่ทำให้เรานั้นแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของภารกิจกระทรวงมหาดไทยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐบินลงพื้นที่น่านอีกครั้งครับหลังเสร็จภารกิจที่เชียงใหม่เพื่อกลับไปติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับรุ่น KA32 ไปยังจังหวัดน่านครับเพื่อจะกลับไปติดตามสถานการณ์และภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ภายหลังครับเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือณโรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งในการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นมีเป้าหมายครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดไปรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนครับเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ซึ่งในการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดเร่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถครับมาดูกันต่อที่เรื่องของ THAI Passport กันบ้างครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ THAI Passport แล้ววันนี้ชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปสร้างบัญชีล่วงหน้าเตรียมพร้อมครับใช้งานจริง31สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือกระทรวง DE ครับเปิดให้ประชาชนไทยครับอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ครับซึ่งเป็นการลงทะเบียนนะครับล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อจะสมัครครับยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครับในสิ้นเดือนนี้วันที่31สิงหาคมครับซึ่งในการลงทะเบียนครับพี่น้องประชาชนสามารถดำเนินการได้โดยตนเองครับผ่านโทรศัพท์มือถือหรือจะคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับโดยเข้าเว็บไซต์ de.aipass.net ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติจากนั้นครับสมัครหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft หรือ Apple กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดครับและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีและเมื่อเราดำเนินการเสร็จแล้วนะครับระบบจะสร้างบัญชี AI Pass ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานนั่นเองล่ะครับทั้งนี้ครับผู้สมัครต้องเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติเนื่องจากระบบนั้นไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดไม่ระบุตัวตนหรือโหมดไม่บันทึกประวัติการใช้งานและการลงทะเบียนในช่วงดังกล่าวนั้นเป็นการสมัครและยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีไว้ล่วงหน้าครับโดยครับจะสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปครับทั้งนี้ครับสามารถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรือการขอความช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนและการใช้งานได้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลคอลเซ็นเตอร์ครับโทร020210300ย้ำนะครับ020210300ครับหรือที่อีเมลครับ aipass@bde.go.th ครับหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ de.aipass.net ครับพี่น้องจากเรื่องของ THAI Passport ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์จับมือบรูไนเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสื่อเร่งขับเคลื่อนคอนเทนต์ดิจิทัลยุคใหม่ยกระดับความสัมพันธ์2ประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมเป็นประธานร่วมกับนายอัชมันเมลูดินปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสซาลามในการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนครั้งที่17ครับหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยผู้เข้าร่วมประชุมครับประกอบด้วยคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนครับRadio Television Brunei ครับหรือ RTB ได้มีการทบทวนผลการดำเนินงานครับและการหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศระหว่าง2ประเทศครับเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัลแบบนี้ และทั้งสองฝ่ายนั้นยังร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งด้านโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยเห็นชอบในการยกระดับการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับยังได้หารือแนวทางการผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศครับในปีพุทธศักราช2570ได้แก่นะครับวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรของไทยและพระราชพิธีพัชราภิเษกครองราชครบ60ปีของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันครับทั้งนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานด้านสื่อและสารนิเทศของประเทศไทยมีความร่วมมือกับประเทศบรูไนดารุสซาลามมายาวนานครับภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการแพร่ภาพกระจายเสียงที่ได้ลงนามร่วมกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ครับโดยมีการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนเป็นกลไกสำคัญครับในการขับเคลื่อนความร่วมมือครับและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมานึกย้อนนะครับกลับไปในปีคริสตศักราช1991ครับประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครั้งที่46ครับซึ่งครั้งนั้นนั้นเป็นหนึ่งในการประชุมระดับโลกที่สำคัญและเป็นหมุดหมายที่สะท้อนบทบาทของไทยบนเวทีนานาชาติในขณะนั้นครับและภาพแห่งความทรงจำเมื่อปี1991ครับกำลังจะวนกลับมาอีกครั้งในปีคริสตศักราช2026นี้แหละครับกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยเราครับได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งโดยประเทศไทยครับถือเป็น1ใน3ประเทศของโลกนะครับต่อจากตุรกีและญี่ปุ่นที่ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมนี้ถึง2ครั้ง2คราด้วยกันครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยและเป็นอีกหนึ่งในโอกาสสำคัญในการแสดงความพร้อมบนเวทีระดับโลกครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการนับถอยหลังสู่การต้อนรับงานประชุมระดับโลกไปด้วยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับและวันนี้หมดเวลาของตีคองร้องข่าวแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ระวังขับขี่รถในลักษณะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นจะถูกริบรถตามพระบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ได้มีข้อห้ามสำหรับผู้ขับขี่รถไว้หลายประการอย่างเช่นหนึ่งการห้ามขับขี่รถในลักษณะที่หย่อนความสามารถเช่นง่วงเพลียหรืออยู่ในระหว่างทานยาการขับขี่รถในลักษณะกีดขวางการจราจรห้ามขับขี่รถในขณะที่มีการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นห้ามขับขี่รถในลักษณะที่เป็นการประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สินห้ามขับขี่รถในลักษณะทับเส้นหรือคล่อมเส้นช่องทางเดินรถเว้นแต่จะเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือกลับรถหรือเลี้ยวรถห้ามขับขี่รถในลักษณะที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่ไม่ต้องจับหรือถือโทรศัพท์มือถือนั้นไว้และที่สำคัญที่สุดที่จะคุยกันในคลิปนี้ก็คือห้ามขับขี่รถในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นการขับขี่รถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นนั้นอย่างเช่นการขับขี่รถซิ่งขับรถแข่งรถในทางการขับขี่รถด้วยความเร็วสูงปาดซ้ายปาดขวาการแซงรถในที่คับขันเช่นแซงทางโค้งแซงบนสะพานหรือแซงรถเมื่อรถเข้าสู่ทางร่วมทางแยกหรือการขับรถย้อนสอนในลักษณะสวนทิศทางของการเดินรถการขับรถในลักษณะที่ไล่ติดตามผู้อื่นในลักษณะก่อกวนหรือคุกคามการขับขี่รถในลักษณะเช่นนี้ผู้ขับขี่จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกำหนดโทษจำคุกไว้ไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในขณะเดียวกันความผิดฐานนี้ไม่สามารถเขียนใบสั่งจราจรและไปชำระค่าปรับที่โรงพักได้ความผิดฐานนี้เจ้าพนักงานตำรวจที่จับจะต้องมีการจับกุมผู้กระทำความผิดและยึดรถไว้เป็นของกลางเมื่อพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลพนักงานอัยการจะขอริบรถดังกล่าวให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วยดังนั้นการขับขี่รถในลักษณะเช่นนี้นะครับจึงห้ามกระทำเป็นอันขาดเพราะนอกจากจะติดคุกแล้วท่านจะถูกริบรถด้วยครับ